0: ในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยดุริยางค์แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบเครื่องยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติ่งจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนถึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
4: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดลงราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
2: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพ พิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์ นาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คืนที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI นี้ก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมา พบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและ wellness อย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น wellness ระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งจิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์หัวชนะรุ่นน้องพีรวัตรสุขใจ2เซตรวด6-2และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอไปพบกับเบนจารุสอนขณะที่ชัดพงศ์กมลปัญญากรหัวชนะกริตตินกอยกุลมือวางอันดับ3 6-4และ2-0ในเรย์ไทยเนื่องจากกริตตินหายใจไม่ทันในรอบแรกชัดพงศ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์บายเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชียเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11-16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโชจิรินแก้วเก่าจินิพาตราชูวณิชและปัทธินันท์เผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคศิริจะไปแข่งขันชนิดชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียร์ระหว่างวันที่18-23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์

0: ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับบิติชมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.sar

0: www.anugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
7: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่ประทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
4: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
0: ในปีพุทธศักราช2569นี้วันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมและเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรพร้อมร่วมใจประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่13พฤษภาคมพร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
2: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวานเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
9: ถือเป็นเวลาที่ดียิ่งพวกเราก็มีความพร้อมทั้งผู้แบ่งหน้าที่พยาแรกนาทั้งเทพีผู้หับเงินหับทองทั้งพระโคนะครับพระโคฟอพระโคเพียงแล้วก็ผู้ที่แบ่งหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
8: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569 ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชวนันท์มาลีรายงาน
3: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
10: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อการเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับประโยชน์นะครับ
3: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
12: อ๋อคือเชื้อไวรัสฮันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือสำราญที่ต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็นชาวเอเชียอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่มีของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามข่าวนะคะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโรคนี้ในประเทศเองด้วยค่ะ
2: ท่านครับแล้วโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
12: อ๋อค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะในข่าวหลายวันนี้นะคะตัวเชื้อไวรัสซันตานะคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มันจะแท้จริงแล้วจะเป็นโรคที่มีความติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะคือสัตว์ฟันแทะนะคะได้แก่ในกลุ่มของหนูซึ่งจะมีหนูหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆเดิมเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคั้นหลั่งของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคั้นหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วเราอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้และทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสฮันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาเราทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอนดิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสซันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด นะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสซันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็เคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
2: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
12: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสซันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอดนะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวเพราะเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะเป็นทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีความมีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งอันนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าอาการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมาเป็นอาการทางไตเนี่ยอาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
1: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
12: อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคัดหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับนะคะและเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะ อาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจายอาจจะต้องเหมือนกับเทียนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30 นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9 พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมองดูตรงจุดนี้แล้วด้วยกับคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ก่อให้เกิดโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็โร ถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45วันเนี่ยนะคะที่ผู้ป่วยจะเป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัสโรคบนเรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาไปแสดงอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้ระดับหนึ่งคือมันไม่น่าจะไปในถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค
2: ่
12: ะ
2: ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
13: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
15: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งของรัฐเพราะคนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นนอมินีหรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบ
14: แม้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติจะมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ในหลายกรณีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสามารถในการขยายตัวของอาชญากรรมเหล่านี้แต่ลักษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาค ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
13: ตำรวจไทยเนี่ยได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอนเซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆเนี่ยอาจอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นแต่ไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้นะครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
14: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันอังคารนะครับก
1: ็
2: จะกลับมาพบกับพวกเราแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับและสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสครับดูแลเรื่องเทคนิคครับวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าคุณเดชธรชัยโสดานะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับจะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ
1: ครับยังไม่ขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ไลฟ์ทาง Facebook และออนไลน์นะครับฝากผู้ประสานช่วยดูหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีฮะช่วยโทรหาคุณเดชาธรชัยโสดา
2: ครับ
1: หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหน่อยFacebook Live มีปัญหาอยู่แล้วอีกแล้วนะฮะเมื่อวานก็1ครั้งวันนี้ก็อีก1ครั้งนะครับขออภัยท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง
2: ออนไลน
1: ์ด้วยนะครับโอ้นะเดี๋ยวเราจะได้มีการแก้ไขกันต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะระบบหรือว่ามีปัญหาอื่นๆนะฮะเด
2: ี๋
1: ยวต้องดูกันนะฮะ
2: ครับ
1: ประเด็นข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะฮะหลากหลายประเด็นนะครับแน่นอนฮะการเมืองนะครับทุกสายตาเนี่ยก็จับจ้องนะครับเมื่อวานนี้ที่
2: เรือนจำกลางคลองเปรม
1: นะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็พ้นโทษก็ขออภัยได้พักโทษนะครับก็ได้พักโทษโดยการติดกำไร EM แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุเอาไว้ห้ามเดินทางออกไปต่างจังหวัดนอกประ

0: ทศและอื่นๆ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูนะครับบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: การประชุมระดับโลกนะครับการประชุมระดับโลกก็คือไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมระดับโลก IMF นะฮะก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: เป็นเวทีสำคัญละครับที่จะได้หารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมเนี่ยจะอยู่ในห้วงของเดือนตุลาคมนะครับการประชุมนี้สำคัญชะไหนนะครับเป็นการประชุม World Bank
1: ครับ
0: World Bank คือคนถือเงินทั้งหมดในโลกจะมุ่งตรงมาบ้านเราฟังแล้วตื่นเต้นไหม
1: ครับ
0: คนถือเงินทั้งหมดในโลกจะเดินทางมาบ้านเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพและจะทำให้เม็ดเงินทั้งหลายที่เขาถืออยู
1: ่
0: มาตกอยู่ในประเทศของเราม
1: าลง
0: ได้มากแค่ไหนใช่นะฮะพูดง่ายๆดึงดูดเงินจากชาวต่างชาตินั่นแหละนะฮะเขาก็มีคนถือเงินจะเข้ามาในประเทศไทยเราจะดึงดูดเขาได้มากแค่ไหนนะฮะอีกเรื่องนึงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะมาตรา172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายค้านมองว่าการที่กู้เงินไปเนี่ย 400,000 แบ่งเป็น 200,000 แรกไทยพระเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไปเยียวยา
0: เขาเรียกว่าโครงการอะไร
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสแหมผมก็ลืมจำชื่อไม่ได้จำได้แต่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสตรงเนี้ยฝ่ายค้านเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเขาไม่ได้มีปัญหาเขามีปัญหาอยู่ไอ้สองแสนที่หลังๆเนี่ย
1: ค
0: ือการนำไปใช้พุ่งเป้าเกี่ยวกับ
1: โครงสร้างพลังงาน
0: โครงสร้างพลังงานปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเป็นพลังงานสะอาดเขาบอกว่าส่วนตรงนี้เนี่ยคุณใช้งบปกติได้ไม่ดูไม่เร่งด่วนและมันเป็นเรื่องระยะยาวในการที่จะเปลี่ยนผ่านระบบรถยนต
1: ์
0: น้ำมันเป็น EV ห
1: รือ
0: ส่งเสริมการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นโซลารูฟท็อปเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับก็ยื่นไปยังประธานสภาให้ประธานสภาโสพลสารัมเนี่ยพิจารณาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยสิว่า 400,000 ล้านที่กู้ไปเนี่ยภายใต้พรก.ฉบับนี
1: ้
0: ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มันจำเป็นเร่งด่วนจริงไหมหากศาลบอกว่าไม่เร่งด่วนถือว่าไม่มีผลมาตั้งแต่แรก
1: ร
0: นะครับต้องติดตามดูหากศาลรับไว้ศาลมีเวลา60วันไม่เกิน60วันนะครับในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยตรงนี
1: ้
0: นะครับส่วนไวรัสฮันตาครับอันนี้ก็ในไทยก็ยังไม่พบการแพร่ระบาดนะครับยืนยันว่าตรงนี้ยังไม่พบในประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันสักหน่อยนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2022
1: 4ปีที่แล้ว
0: 4ปีที่แล้วจะเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมลุงป้อมเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่ลุงป้อมจ่ายเงินนะครับแต่ลุงป้อมรับภาระว่าคนไทยทั้งประเทศ
1: ครับ
0: จะต้องได้ดูแมตช์สำคัญของฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: ซึ่งลุงป้อมตอนนั้นเนี่ยใช้เงินกองทุนกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: และเงินอื่นๆเนี่ยในการที่จะมาอุดหนุนซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าให้คนไทยได้ดูทั้งประเทศ
1: ครับ
0: อันนั้นคือครั้งที่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็พอดูเงินที่ใช้ไปเนี่ยโอ้โห
1: ก็เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกัน
0: เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: และด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี
1: ้
0: ภายใต้เราที่จะต้องมากู้เงินเนี่ย 400,000 ล้านแบบนี
1: ้ครับ
0: คำถามคือคนไทยจะได้ดูบอลฟรีไหมครับ
1: นะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็ไม่ได้มีการมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับกรณีที่คณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการพิจารณาประเด็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกว่าเท่าที่ทราบณขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าในหลายประเทศเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องค่าลิขสิทธิ์นะครับสำหรับการถ่ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าสูงพอสมควรนะครับสำหรับค่าลิขสิทธิ์ที่จะนำมาเผยแพร่นะครับก็คงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ดูเรื่องนี้แทบจะเป็นทุกประเทศเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในครั้งนี้นะครับนักข่าวก็ถามครับว่าหน่วยงานใดที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูในครั้งนี้คุณแนนนะครับตอบว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอดูก่อนว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง

0: ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ตรงนี้นะครับก็ไม่มีเรื่องของ must have น
1: ั่
0: นก็คือประกาศกสทช.ที่บังคับให้7รายการกีฬาระดับชาติเนี่ยเช่นในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับโอลิมปิกต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ฟรีนะครับซึ่งต้องดูว่าในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยไม่เกิน2เดือนที่กำลังจะถึงนี้นะครับจะไม่มีใครหรือเปล่าที่จะซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าจะมีใครที่จะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาหรือว่าจะใช้วิธีไหนอยู่ในจุดที่คุ้มที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางถ้ามีเอกชนเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็จะมีการไปสอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับว่าต้องดูระยะเวลาที่เหลือว่าอีกนิดเดียวเนี่ยทางเจ้าภาพก็จะมีการพิจารณาค่าลิขสิทธิ์อย่างไรนะครับถามย้ำต่อนะครับว่าตามหลักการคนไทยเนี่ยจะได้ดูบอลโลกฟรีใช่หรือไม่คุณแนนตอบว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาก่อนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินส่วนไหนที่จะมาบริหารในส่วนนี้แล้วก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าความคุ้มทุนความคุ้มค่าที่จะเสียไปเนี่ยจะคุ้มที่สุดหรือไม่นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนรายใดที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ส่วนนี้ด้วย
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยเอกชนแย่งกันซื้อนะครับเพราะว่ามีเคเบิลทีวีอย่างเช่น True Vision เนี่ยหรือว่า RS เนี่ยเมื่อก่อนเขาซื
0: ้อ
1: พอเขาซื้อปุ๊บเนี่ยโดนเหมือนโดนบังคับ
0: ครับ
1: เหมือนโดนบังคับบอกเฮ้ยคุณต้อง
0: ให้ดูฟรีนะ
1: ให้ดูฟรีอ้าวแล้วเงินที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์
0: อ
1: ่ะแล้วเขาก็ต้องมาหาโฆษณาด้วยถูกไหม
0: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปลดล็อกต้นทุนตรงนี้ที่เขาจ่ายไปนะครับพอเป็นตรงนี้เอกชนก็มองอ้าวถ้าผมซื้อลิขสิทธิ์มาแต่รัฐเปิดให้ดูฟรีแล้วใครจะมาดูเคเบิลทีวีผมล่ะครับ
0: ครับใครจะมาซื้อกล่องผมล่ะ
1: แล้วผมจะบอกให้เอกชนก็ไม่รู้นะฮะว่าตกลง must have เนี่ยเลิกไปแล้ว
0: ครับ
1: คือ must have เนี่ยเขากำหนดเอาไว้คือมันมี must have กับ must carry
0: ครับ
1: อันแรกก่อนนะฮะที่มันมีปัญหาคือ must have
0: ครับ
1: must have คือจะต้องถ่ายทีวีดิจิต
0: อ
1: ลทีวีในระบบพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาสำคัญ7ประเภทรายการเนี่ยจะต้องถ่ายทางฟรีทีวีหรือดิจิต
0: อ
1: ลที
0: ว
1: ี3579ช่องไหนก็ได้หมุนเวียนกันไป
0: ครับ
1: เช่นเอเชียนเก
0: ม
1: พาราลิมปิกเกม
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ซีเกม
1: ซีเกมอะไรพวกเนี้ยสำคัญคนไทยต้องได้ดูฟรี
0: ครับ
1: เนี่ยเรียกว่า must have จะต้องมีผ่านทีวีดิจิต
0: อ
1: ลในระบบพื้นฐาน
0: ครับ
1: นะฮะที่มีภาคพื้นดินว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: นี่แหละคือเจตนารมณ์เขาดี
0: ครับ
1: นะฮะแต่พอเดี๋ยวเราค่อยมาดูสัญญาฟีฟ่านะฮะอันนี้แล้วยังมี must carry must carry คือกล่องดาวเทีย
0: ม
1: กล่อง True กล่องอะไรต่างๆเนี่ย
0: เคเบิลต่าง
1: ๆอะไรพวกเนี้ยคือ must carry คือคุณจะต้องจัดให้มีช่องทีวีดิจิต
0: อ
1: ลในกล่องของคุณด้วยและห้ามรันเลขเองกล่าวคือททบ5คือเลข1
0: ก็ต้อง1
1: NBT ใช่ NBT ก็คือช่อง2
0: ครับ
1: ไอ้พวกกล่องขออภัยไม่ใช่ไอ้พวกกล่องเหล่านี้หรือว่าดาวเทียมเหล่านี้เขาก็จะต้องดำรงคงเลขนี้เอาไว
0: ้ครับ
1: อันนี้เรียกว่า must carry
0: จะมาเปลี่ยนเลขเหมือนสมัยก่อนที
1: ่
0: มีบวก10บวกอะไรไม่ได้
1: ใช่นี่คือความเชื่อมโยงกัน
0: ครับ
1: นะฮะคือบังคับให้ต้องถ่ายทางฟรีทีวีในระบบพื้นฐาน
0: ครับ
1: และบังคับให้ฟรีทีวีต้องไปออกกล่องของดาวเทียมด้วย
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือพื้นฐานที่ผมจะเล่าให้ฟังปัญหามันเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ปัญหามันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพอเราไปซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่า
0: ครับ
1: ลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขการออกอากาศคุณจะออกได้เฉพาะภาคพื้นดินทีวีดิจิต
0: อ
1: ลเท่านั้นก็คือของเราเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าของเราไปมัสแครีด้วยพอมัสแครีเนี่ยไปออกไอทีวีดาวธงดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันผิดเงื่อนไขเขาม
0: ันละเมิดลิข
1: ส
0: ิทธิ
1: ์ถูกต้อง
0: ครับ
1: เขาไม่อนุญาตถ้าคุณจะให้ออกแบบนั้นคุณต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เพิ่มตังค์มากขึ้น
0: ครับ
1: ซึ่งเราไม่ได้ซื้อไงฮะจึงเกิดจอดำเหมือนครั้งที่แล้วจำได้ไหมฮะพวกดาวธงดาวเทียมพวกอินเทอร์เน็ตพวกกล่องอะไรต่างๆเนี่ยดูฟุตบอลโลกไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: จอดำ
0: ก็คือจะขึ้นมาว่าติดลิขสิทธิ์อะไรต่าง
1: ๆนั่นแหละก็จะดูได้เฉพาะทีวีดิจิทัล
0: ครับ
1: เท่านั้นอันนั้นคือเพนพอยต์รอบที่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสัญญาณดาวเทียมเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาสอยไปดูไงฮะ
0: หมายถึงว่าม
1: ันรั่วไหล
0: ใกล้เคียงเราก็มีโอกาสที่จะได้ดูจากตรงนี้
1: คือม
0: ัน
1: ผ
0: ่
1: านระบบดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสามารถเฮ้ยผมใช้ช่อง
0: การ
1: ด
0: ู
1: ใช่นั่นแหละอันนั้นมันคือปัญหาที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาถึงไม่ให้ไงถ
0: ้
1: าคุณซื้อแพ็กเกจนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อแพ็กเกจดาวเทียมมันก็จะแพงขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาสัญญาณรั่วไหลประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาได้ดูฟีฟ่าก็เลยบอกว่าเอ้ามันไม่ใช่เป็นไปตามเงื่อนไขนี่คือกฎ must have นะฮะแล้วก็ must carry ที่มีตั้งแต่ปี55นะครับเอกชนไม่กล้าลงทุนแล
0: ้
1: วก็จุดแตกหักเนี่ยก็คือว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราบอกว่ามันมีจอดำมันมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนนะฮะไปอุดหนุนให้มีการถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยโดยใช้กองทุนกทปสของกสทชจำนวนเงิน600ล้านบาท
0: ครับ
1: ไปซื้อลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะก็คือเราจะทำตามสัญญาแหละก็คือคนไทยได้ดูแต่คำถามคือ600ล้าน
0: ครับก็เยอะนะ
1: 600ล้าน
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะประมาณนี้นะในความทรงจำของผม
0: ครับ
1: คือรัฐบาลสมัยนั้นสั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาจัดการแล้วก็มีการขออนุมัติเงินกองทุนกทปสของกสทชจำนวน600ล้านเพื่อไปสมทบทุนซื้อลิขสิทธิ์นะครับคำถามมันมีปัญหาก็คือว่าการนำเงินกองทุนตรงนี้ไปใช้จ่ายลักษณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าเกิดการใช้เงินอย่างผิดวัตถุประสงค
0: ์
1: เพื่อกลุ่มทุนบางทุนหรือไม่และนำไปสู่การฟ้องร้องและดำเนินคดีต่อมาหลังจากนั้นนั่นคือปี2022
0: ครับ
1: หลังจากนั้นปี2567
0: ครับ
1: แปลเป็นภาษาไทย นะฮะก็คือนักวิชาการประชาชนเรียกร้องให้กสทช.เนี่ยทบทวนหน่อยนะ
0: ครับ
1: ไอ้ must have ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ครับ
1: ตัดฟุตบอลโลกได้ไห
0: ม
1: สรุปคือตัดออก
0: ครับ
1: นี่คือที่
0: ม
1: าพอตัดออกปุ๊บเนี่ยเสร็จกันเลยครับ
0: ครับ
1: คนไทยก็จะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกฟรีมันไม่ใช่ must have แล้วไง
0: ครับก็คือถ้ามีเอกชนรายใดที่ซื้อมาได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้อง must have แล้ว
1: คือ must have เนี่ยทีวีดิจิตอลทีวีพื้นฐานไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดไม่บังคับให้รัฐเนี่ยจะต้องมาจัดฟรีทีวีให้ดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ผูกพันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ลดภาระให้รัฐไม่ต้องนำเงินภาษีเงินกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยไปอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์ซื้อฟุตบอลโลกแพงเกินจริง
0: ครับ
1: ขออภัยแพงไม่เกินจริงก็ได
0: ้
1: นะฮะแต่ถามว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่คนไทยอยากดูไห
0: ม
1: ผมบอกว่าก็มีทั้งคนอยากดูและคนไม่อยากดู
0: คนเฉยๆก็มี
1: ผมอ่ะเฉยๆคุณรู้สึกยังไง
0: ก็รู้สึกเฉยๆ
1: ค
0: น
1: ด
0: ู
1: ไหมคนดูบอลไหม
0: ไม่ปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นแมตช์สำคัญเนี่ยก็ดูแต่ถ้าถามว่าให้จับตาดูทุกแมตช์ไหมอันนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ถึงขนาดนั้น
1: นะคือถ้าถามคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ดูมานานมาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ครับ
1: มันดึกมันดึกแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นไปทำอะไรไม่ไหวไงนี่คือสาเหตุที่ไม่ดูนะคือตรงเนี้ยมันมีมุมมองแบบนี
0: ้ครับ
1: ก็คือว่าอ้าวถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้ดูฟุตบอลโลกไม่ได้กระเฮียนกระหืออยากดูเนี่ยแล้วเขาต้องจ่ายเอาเงินกองทุนตรงเนี้ยไปจ่ายร่วมจ่ายด้วยหรือ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงนะก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนไหนอยากดูค
0: ุ
1: ณก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อสิ
0: ครับ
1: ถูกไหมใครดูก็จ่ายตังค์ซื้อ
0: เหมือนสมัครพรีเมียม
1: ใช่คือมันก็ไม่แพงนะคุณณัฐพงศ์
0: ครับก็ไม่ได้แพง
1: คือแพ็กเกจพวกนี้คือถ้าคุณซื้อปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ย
0: ครับ
1: ผมมองว่าไม่แพงถ้าคุณอยากจะดูจริง
0: ถ้าคุณเป็นคอบอลจริง
1: ๆนะฮะแล้วดูทีเนี่ยก็เรียกเพื่อนมาดู
0: ครับ
1: มันมีอะไร
0: มันก็ไม่ได้ปิดนะว่าจะห้ามเรียกใครมาดูเนาะ
1: คนเดียวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น
0: ครับ
1: หรือร้านค้าร้านรวงไปซื้อกล่องมา
0: ครับ
1: แล้วก็จ่ายค่าสมาชิกอะไรเพิ่มนิดนึงแล้วเปิดจอใหญ่
0: ๆครับ
1: ให้คนมาดูที่ร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยมันก็เรียก
0: ต่อยอดธุรกิจอีกนะ
1: ใช่นะคือถ้าใช้กฎที่ว่าอ๋อถ้ามีเอกชนมาซื้อแล้วเนี่ย
0: ใ
1: ครค่ายเก็บสมาชิกเนี่ยก็เก็บใครอยากดูก็จ่ายค่าสมาชิกไปอันนี้มันก็ทำได
0: ้
1: นะฮะเราก็ไม่อยากให้มองว่าโอ้คนไทยทุกคนไม่ได้ดู มันคือบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องดูอะบางเรื่องก็
0: ความเหมาะสมเนาะในช่วงนี้อย่างที่บอกถ้าสมมติเราไปเสียค่าลิขสิทธิ์แพงขนาดเนี้ยมันอาจจะคุ้มทุนหรือเปล่าแล้วความเหมาะสมกับการที่เราเพิ่งไปกู้มาด้วยนะครับก็ต้องดูกันต่อไป
1: ใช่ใช่
0: วันนี้น่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกวันนี้
1: แต่เขาอาจจะมีทางออกอื่นก็ได้นะ
0: ครับ
1: อาจจะมีกลุ่มทุนใจถึง
0: เอกชนนะ
1: กลุ่มทุนโอ้รัฐบาลไม่ได้กลุ่มทุนใจถึงนะฮะ
0: ครับ
1: จะมาช่วยคือ ก็อาจจะมีเป็นไปได้เป็นไปได้นะ
0: ครับ
1: อะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะต้องติดตามดูนะครับอ้าว
0: ครับ
1: ไม่แน่นอนอีกเรื่องนึงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้าน
0: ครับ
1: นะครับคือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแน่นอนแหละพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านมีผลบังคับใช้แล้ว
0: ครับ
1: มีผลบังคับใช้แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกต
0: ครับ
1: เอาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยขออภัยไทยช่วยไทยพลัสไปเทียบกับไทยเข้มแข็งในสมัยพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: เมื่อตอนเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร
0: ์ครับ
1: ไปถามคุณอนุทินนายก
0: ครับ
1: คุณอนุทินชาวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุครับว่าการออกร่างพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยกรอบวงเงิน400,000 ล้านอาจทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนมีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเทียบกับไทยช่วยไทยพลัสมองว่า2โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันต้องให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจได้เกิดความขัดแย้งอันนี้จริงฮะยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลในชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกยังกล่าวถึงข้อท้วงติงของคุณกรจาติกวณิชรัฐบาลก็รับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องมาเปรียบเทียบกันเช่นกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบ400,000 ล้านแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้านะครับถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนี
0: ่
1: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องย่นเยอะแต่สาระล้วนๆไม่ได้ปริมาณในคุณภาพว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ผมพูดเองนะฮะ คนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานหากพูดไปมันก็จะเป็นเรื่องอีกนะฮะอันนี้เน็บใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นเรื่องอีก
0: ครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับในช่วงเช้า
1: คือถ้ามองไทยช่วยไทยพลัสไทยเข้มแข็งเนี่ยคือวัตถุประสงค์เนี่ยวัตถุประสงค์เดียวกัน
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องของการเยียวยาประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งเนี่ยจะไปลงทุนเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแต่แน่นอนละปลายทางเนี่ยกู้เงินมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือนอกจากจะนำมาในแนวสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยยังบวกด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามนี่มันกระตุ้นยังไงผมจ่ายเงินให้คุณแล้วมันกระตุ้นยังไง200,000 ล้านที่เอาไปทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสคิดดูนะฮะเงิน200,000 ล้านเนี่ยลงในระบบเงินของประเทศไทยของเรา
0: ครับ
1: แล้วมันจะไม่กระตุ้นได้ยังไงฮะ
0: เม็ดเงินมหาศาลนะ
1: ยังไงมันก็กระตุ้น
0: ครับ
1: แต่คำถามคืออยู่ที่ว่ากระตุ้นมากกระตุ้นน้อยหรือว่ามันกระตุ้นแล้วมันอยู่ได้ยั่งยืนแค่ไหนนั่นมันอีกเรื่อง
0: ครับ
1: กระตุ้นได้ไหมกระตุ้นแน่นอนฮะ GDP ประเทศGDP ของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นแน่นอน
0: ครับ
1: ถ้าเอา200,000 ล้านเนี่ยลงในสู่ระบบผ่านไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันกระตุ้นแน่นอน
0: ครับ
1: แล้วก็จะช่วยประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยไทยช่วยไทยพลัส200,000 ล้านเนี่ยกับไทยเข้มแข็งในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับกระตุ้นไหมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาประชาชนด้วยแต่ที่ฝ่ายค้านบอกมีปัญหามันไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัส มันคือโครงการพลังงานสะอาดที่เขาบอกว่าไม่เร่งด่วน
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝ่ายค้านนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยคุณกรจติกวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็ผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านมีการเข้ายื่นหนังสือต่อคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราที่172หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเทงก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับกล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นว่าการกู้เงิน200,000 ล้านบาทเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจจะยังไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดนะครับเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการการของบประมาณรายจ่ายประจำปีได้พร้อมระบุว่ามีการแนบข้อมูลประกอบครับอาทิเช่นในเรื่องของแผน พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็แผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอีกหนึ่งท่านก็คือคุณกรนะครับจากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการกล่าวว่าในส่วนของการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปตามกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในส่วนของเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับช่วงวิกฤตในอดีตอย่างเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และก็การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ให้มีการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงินเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านเองนะครับยังเตรียมเสนอญัตติต่อส

0: พรกนะฮะต้องไปดูนะฮะ172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี60คือก็บอกว่ากรณีเพื่อประโยชน์ที่จะต้องรักษาความปลอดภัยของประเทศสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสามารถตราพระราชกำหนดได
1: ้
0: นะครับพอตราเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยเมื่อมีการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปครม.ต้องเอาพระราชกำหนดเนี่ยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าพวกนี้ประกาศใช้ไปก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาในสภาดังนั้นหัวใจของเรื่องนี้การออกพรก.คุณต้องเป็นเหตุที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรก
1: ครับ
0: จำเป็นเร่งด่วนป้องกันปัดเป่าภัยพิบัติทางเศรษฐกิจสาธารณะหรืออะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะถ้าไม่เข้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะถูกตีตกในตอนสุดท้าย
1: ครับ
0: หรือในมาตรา173ส.ส.1ใน5หรือสว.เนี่ย1ใน5ส่งเรื่องไปยังประธานสภา
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือคุณโสภณสารัมย
1: ์
0: คุณโสภณรับไว้ภายใน3วันคุณโสภณต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
1: ครับ
0: และศาลรัฐธรรมนูญก็มีเวลาอีก60วันในการที่จะวินิจฉัยว่าพรกนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กล่าวคือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ตามที่ฝ่ายค้านยื่นออกไปนะครับอันนี้ก็ถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลตีความว่าอ๋อมันไม่เร่งด่วนปุ๊บเนี่ยมีปัญหาทันที
1: ครับ
0: มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารความรับผิดชอบสูงสุดคือยุบสภา
1: ครับ
0: หรือลาออกหรือนายกลาออกหรือครม.ต้องลาออก
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านเป็นผู้อนุมัติพิจารณาตัดสินใจคุณต้องลาออก
1: แสดงความรับผิดชอบ
0: ต้องแสดงความรับผิดชอบ
1: อัน
0: นี้คือสิ่งที่มันเกิดไปอันนี้คือ worst case scenario หมายถึงความมองในแง่ร้ายที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าศาลบอกว่าไม่ฉุกเฉินนะฮะแต่ถ้าบอกอ๋อฉุกเฉินกู้ได้จบ
1: ครับ
0: ก็สามารถดำเนินการตามงบประมาณและนโยบายเหล่านี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางในทางกฎหมายนะครับว่าอ๋อพรก.ประกาศใช้แล้วก็คือมีผลนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าศาลวินิจฉัยในครั้งสุดท้ายว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ครับ
0: นะครับก็ให้ถือว่าไม่มีผลตั้งแต่แรกนะครับไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นอันนี้อยู่ในมาตรา173นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายก่อนจะเบรกนะฮะ
2: มีอะไรมั้ย
0: เชิญครับเดี๋ยวเปิดอันนี้เรื่องของการประชุมนะฮะระดับโลกนะฮะประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุ้นคุ้นไหมฮะ World Bank กับ IMF
1: ครับ
0: นะฮะที่นายกบอกว่าจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพนะฮะของประเทศไทยจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้งานใหญ่งานนี้นะฮะ World Bank กับ IMF เป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1/69นะฮะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าการประชุมนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพคาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุม 15,000 คนฮะจากประเทศสมาชิกเกือบ 2,000 ประเทศประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศอย่างสูงสุดนะฮะการที่ไทยได้รับพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้นะครับท่านบอกเลยครับโอ้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยนะฮะนายกก็ยังบอกด้วยครับการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของไทยเคยทำมาแล้วเมื่อปี2534โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย
1: โอ้โห
0: 35ปี
1: ครับ
0: ผมเกิดอีกแล้ว35ปีเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะสมัยโอ้โหคุณน่าจะประชาธิปัตย
1: ์
0: หรือนาชาติเนี่ยประมาณช่วงนั้นเลยนะฮะในปีนี้ก็จะมีการจัดประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empoweringpeople building resilience นะฮะ resilience นะฮะก็คือถ้าแปลเป็นไทยอ่ะเอาแบบหยาบๆนะขอฟ้าใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ให้คนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีความยืดหยุ่นยั่งยืนอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าประเทศไทยยุคใหม
1: ่
0: นะครับแล้วใช้คนเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยืดหยุ่นในด้านต่างๆนะครับเศรษฐกิจสังคมระหว่างประเทศเน้นความยั่งยืนนั่นแหละผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหัวใจทั่วโลกให้การยอมรับทำให้การเปิดโอกาสใหม่สู่ประเทศหวังว่าอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะหัวใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือผู้ที่

0: ถือเงินทั้งหมดในโลกจะมาบ้านเราฮะ 15,000 คน200ประเทศนะฮะเงินเขาเต็มกระเป๋ามาแล้วฮะเราจะทำให้เม็ดเงินของเขาเนี่ยอยู่ในประเทศเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับบุคคลสำคัญต่างๆก็จะมาด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือต่างๆจากหน่วยงานนะครับเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรต่างๆในการดูแลตรงนี้นะครับยังพอมีเวลานะครับกว่าจะไปถึงเดือนตุลาคมแต่ตรงนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตุลาเหมือนอีกไกลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าความพร้อมเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีไทม์ไลน์อะไรอย่างไรครับ
1: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามพูดคุยกันครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับติดตามกันครับว่าขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืออื่นๆเนี่ยทางสำนักงบประมาณเนี่ยเขามีเกณฑ์หรือว่าเครื่องมือในการคัดกรองโครงการเหล่านี้อย่างไรโครงการไหนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยประเมินกันอย่างไรแล้วก็ระบบอะไรต่างๆปัจจุบันเนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไขข้อข้องใจในประเด็นนี้กันครับกับท่านกรณินการจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ครับท่านครับในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณครับมีเกณฑ์หรือว่ามีเครื่องมือใดครับที่มาคัดกรองโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่งบประมาณเนี่ยจะได้อนุมัติครับ
6: ครับขออนุญาตนำเรียนสั้นๆหน่อยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการประเมินผลตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่นะครับก็สืบเนื่องจากครับมติคณะมนตรีครับเมื่อวันที่8กุมภา2565นะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีมติคณะรัฐมนตรีว่าให้หน่วยงานเนี่ยที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการขนาดใหญ่โครงการขนาดใหญ่ที่ว่านี่ครับก็คือโครงการที่มีงบลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะครับ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมย้ำอีกทีนะครับโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายครับแล้วก็ ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณครับอย่างปี70เนี่ยคำขอมาที่สำนักงบประมาณแล้วเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภานะครับสำหรับงบประมาณปี70นะครับ
1: ครับ
6: ก็หน่วยงานนะครับจะต้องส่งคำขอที่มีโครงการที่มีวงเงินเกิน500ล้านบาทเนี่ยโดยทำประเมินความเสี่ยงมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตรวจสอบติดตามครับ
1: ครับ
6: ทั้งนี้นะครับสำนักงานปปช.ครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐนะครับได้จัดทำคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ประจำปี69นะครับรวมถึงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นขอใช้ภาษาอังกฤษนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องของ corruption risk assessment นะครับประจำปี69นะครับซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่ผมมีแล้วนะครับเกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดเนี่ยครับมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับทีนี้ผมอธิบายนิดนึงแล้วกันเรื่องความเสี่ยงก็เป็นเรื่องของแบบฟอร์มนะครับที่เราจะมีการประเมินความเสี่ยงว่าเราจะดูว่าความเสี่ยงทางทุจริตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ที่เป็น2แกนนะครับแกนตั้งก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์วิฮูดนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นโอกาสเกิดความเสี่ยงนะครับกับเรื่องของแกนนอนนะครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการความเสี่ยงจากการทุจริตนะครับเราเรียกว่า impact นะครับก็เอาผลที่คำนวณครับเป็นเรื่องของ risk score นะครับก็คือเอาไลฟ์วิฮูดเนี่ยคูณด้วย impact นะครับแล้วก็จัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตนะครับเมื่อมีประเมินความเสี่ยงแล้วนะครับหน่วยงานจะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอาlikelihood คูณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ risk mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งมาเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็จะสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณครับผม
0: ครับนี่คือเครื่องมือในการคัดกรองนะครับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณกันต่อไปนะครับระบบที่มีชื่อว่าระบบ e-budgeting นะครับในปัจจุบันเป็นยังไงฮะจะทำให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆตรวจสอบและเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงฮะ
6: ครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่อง e-budgeting ให้ฟังก่อนนิดนึง e-budgeting ของเราที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2548นะครับก็ใช้มา20กว่าปีแล้วค่อนข้างเก่านิดหน่อยเราระบบเดิมเนี่ยเราเก็บข้อมูลไว้ในถังตรงกลางไว้เคอร์เดอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นเลเยอร์ลักษณะโครงสร้างแผนงานแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบ new e-budgeting นะครับมารองรับให้เป็นไปตามวงจรงบประมาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกำลังเริ่มดำเนินการใช้ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเอา new e-budgeting มาใช้กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อปี68นะครับที่ใช้งบการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของเงินกู้นะครับวงเงินแสนล้านพรกองเงินกู้เนี่ยก็จะเอา new e-budgeting มาใช้นะครับก็จะดีขึ้นทีนี้เอาระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก่อนระบบ e-budgeting ที่ใช้เมื่อแต่ปี48ที่ยังใช้อยู่ up until today ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นระบบที่สำนักงบประมาณครับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการเข้าใช้นะครับเข้าใช้ระบบเนี่ยนะครับเรากำหนดเงื่อนไขว่าการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่และอำนาจนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
6: โดยมิได้เป็นระบบสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไปอันนี้ผมทำความเข้าใจกันนะครับระบบ e-budgeting เนี่ยใช้สำหรับการทำงบประมาณของประเทศเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสำนักงบประมาณกับหน่วยรับงบประมาณยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปแต่เมื่อกระบวนการจะทำงบประมาณครับในขั้นตอนของหน่วยรับงบประมาณและสำนักงบประมาณเสร็จแล้วนะครับในขั้นของการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะครับสำนักงบประมาณก็จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าจากระบบ e-budgeting เนี่ยนะครับจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับแล้วก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อจะนำส่งสภานะครับในขั้นตอนนี้ครับเมื่อเราเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างปี70เนี่ยนะครับเราจะเอาร่างเข้าครม.วันที่2มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับพอเราข้างเข้าวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้เราก็จะรับฟังความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับก็จะเอาขึ้นในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.bb.go.th นะครับ และเมื่อท่านและเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับเราก็จะเอาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งวันที่16นะครับเพื่อไปพิมพ์เอกสารแต่ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับก็จะขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.bb.go.th ก็เรียนว่า2ขั้นตอนอย่างปี70นะครับวันที่2มิถุนาเข้าครม.แล้วอันนี้ไปรับฟังความคิดเห็นก่อนตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9พอหลังการรับฟังความคิดเห็นก็จะพิมพ์เป็นเอกสารรูปแบบเอกสารงบประมาณแล้วก็เอาเข้าขึ้นเว็บไซต์อีกครั้งวันที่23มิถุนาครับผม
1: ครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับแล้วในมุมมองของ
6: ผมขอต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ
1: ใช่ครับ
6: มี e-budgeting นิดเดียวนะครับนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวคืออันนั้นคือ e-budgeting เดิมใช่ไหมครับ
1: ครับ
6: ทีนี้เราจะทำ new e-budgeting ที่เราพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะมีระบบย่อยที่มันชัดเจนมากขึ้นเราเรียกว่า citizen platform ครับระบบนี้มันจะอยู่ในระบบใหม่ของ new e-budgeting นะครับที่จะเป็นการรับฟังความเห็นเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของร่างพระราชบัญญัติแล้วก็ร่างในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในมิติต่างๆได้นะครับประกอบกับมี e-budgeting เนี่ยครับเราเชื่อมโยงข้อมูลครับเราทำ MOU ร่วมกันตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบประมาณคนอนุมัติเงินนะครับกลางทางกรมบัญชีกลางคือคนเบิกจ่ายเงินจนถึงปลายทางคือคนตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปช.แล้วก็ปปช.เราจะเชื่อมโยงข้อมูลกันตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางครับ โดยใช้ระบบ new e-budgeting ในการเชื่อมโยงข้อมูลครับเดี๋ยวผมอาจจะได้ขยายเรื่องนี้ต่อไปครับ
1: ครับครับแล้วในมุมมองของสำนักงบประมาณครับจุดไหนหรือว่ากระบวนการทำงานไหนครับที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมีแผนรับมือยังไงครับ
6: ครับก็วงจรงบประมาณเราสั้นๆนะครับทุกแห่งทั่วโลกบริษัทใหญ่ทุกรัฐบาลเหมือนกันตั้งแต่วางแผนจะทำอนุมัติเบิกจ่ายแล้วก็ตรวจสอบและประเมินผลนะครับผมใช้การสั้นๆนิดนึงตั้งแต่planning budget preparation budget adoption budget execution แล้วก็ monitoring and evaluation เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนมองเนี่ยความเสี่ยงของการทุจริตเนี่ยเกิดได้ในขั้นตอนนะครับในกระบวนการงบประมาณที่ผมเรียนทั้ง5กระบวนการเนี่ยนะครับแต่ว่าในกระบวนการงบประมาณเองตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่วางแผนเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงการจัดทําการอนุมัติการบริหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีกฎหมายรองรับไว้ชัดเจนในทุกขั้นตอนนะครับ
1: ค
6: ือความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนแหละแต่มันมีกฎหมายรองรับไว้ชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญเรามีมาตราที่พูดถึงเรื่องการจัดทำงบประมาณชัดเจนในหลายมาตรานะครับและเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดด้วยซ้ำแม้กระทั่งมาตราที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถปรับลดได้ทุกรายการยกเว้น3รายการคือชำระก้อนเงินกู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็ภารกิจตามกฎหมายพวกนี้นะครับกำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา144เรามีระดับพระราชบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี61พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับจนถึงระเบียบหลักเกณฑ์แล้วก็กลไกตรวจสอบที่ค่อนข้างจะรัดกุมมากๆนะครับตั้งแต่จัดทำคำขอการพิจารณาจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามประเมินผลนะครับไปจนถึงการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมขอยกตัวอย่างเรื่องการพิจารณางบประมาณให้เห็นถึงว่าเรามีความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนนะครับวงจรแต่เรามีกฎกติกาไว้ยังไงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การจัดทำงบประมาณครับเราจัดทำงบประมาณในรูปแบบของงบประมาณฐานศูนย์นะครับขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD อาจจะภาษาอังกฤษเยอะหน่อย
1: คร
6: ับเรื่องของ zero based budgeting นะครับเราไม่คำนึงถึงฐานงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาเราให้หลักความสำคัญในเรื่องของ value for money ครับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าครับ VFM เนี่ยนะครับเดิมเนี่ย VFM เรามีอยู่3 E นะครับคือ Economy Efficiency Effectiveness ปัจจุบันเราจะเพิ่มเป็น4 E นะครับตั้งแต่ Economy มีด้วยความประหยัดนะครับ Efficiency มีประสิทธิภาพ Effectiveness ได้เกิดประสิทธิผลนะครับแล้วก็เลิก Equity เพิ่ม Equity เข้าไปอีกอันนะครับคือเป็นการใช้งบประมาณอย่างเสมอภาคนะครับก็จะสอดคล้องกับหลักของ Best Practice ของ OECD นะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆอย่าง อีโคโนมี่เนี่ยทุกคนมองว่าอะไรประหยัดแล้วจะดีเสมอไปไม่จำเป็นนะครับการทำงบประมาณเนี่ยอย่างเช่นการอบรมสัมมนาออนไซต์ออนไลน์นะครับถ้าออนไลน์มันจะถูกกว่าออนไซต์แน่นอนแต่มันถ้ามันไม่ได้ efficiency ไม่ได้ effectiveness เนี่ย เราก็ต้องใช้วิธีออนไซต์ดังนั้นงบประมาณไม่ใช่ว่าถูกแล้วดีแล้วป้องกันที่จะการทุจริตได้นะครับ งบประมาณต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่าคือเป็นด้วยความประหยัดและเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับก็สอดคล้องตามหลักการของ OECD ชัดๆเลยนะครับบนพื้นฐานของความโปร่งใสความคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็มุ่งเน้นการสะสมงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้สามารถตอบสนองความจำเป็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมยั่งยืนภายใต้กรอบวินัยการคลังของประเทศครับ
0: ครับท่านครับอะไรคือความท้าทายที่สุดของสำนักงบประมาณในการปิดช่องว่างการทุจริตในเชิงนโยบายครับ
6: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
0: ครับ
6: ผมอาจจะขออนุญาตพูดกว้างๆสัก4ประเด็นนะครับ
0: ครับ
6: ประเด็นแรกเรื่องความท้าทายของเราเนี่ยเราจะต้องปิดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้ในเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะแยกกันในหลายหน่วยงานนะครับเพราะเราทำงานกันเป็นไซโลเป็นทางทั้งดิ่งนะครับ
0: ครับครับ
6: เราจะต้องปัญหาไอ้ไซโลเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้ข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงกันให้ได้แล้วก็มีการติดตามงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรนะครับการใช้จ่ายไปถึงจนถึงไปวัดผลสัมฤทธิ์นะครับโดยส่วนไหนที่ยังมีข้อจำกัดนะครับเราก็จะเอาระบบเข้ามาใช้ในการดำเนินการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วทั้งเรื่องของ e-budgeting เดิมที่เราใช้มา20กว่าปีแล้วก็ new e-budgeting ที่เราจะมาใช
0: ้
6: นี่คงเป็นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ในเรื่องที่เราจะปิดช่องว่างการทุจริตนะครับเรื่องของผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดท้าทายที่สุดเราก็คือเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานครับอย่างที่สืบเนื่องจากเรื่องแรกนะครับที่เราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้เราต้องมีเรื่องของ data analytics นะครับมีเรื่องของ AI ครับ AI คือ artificial intelligence เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกครับโดยเฉพาะการมาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการใช้งบประมาณแล้วก็แนวโน้มการใช้จ่ายก็มีการลดช่องว่างการใช้ดุลพินิจครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเรียนย้ำก็คือต้องลดการใช้ดุลพินิจครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์งบประมาณให้มากขึ้นอย่างปีนี้ครับปี70เนี่ยเรามีธีมในการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศแล้วเมื่อวันที่10เมษาที่ผ่านมานะครับว่าเราจะทำงบประมาณแบบถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแม่นยำขอโทษทีนะครับผมใช้คำว่าเที่ยงตรงแม่นยำเอาสังเกตนิดเดียวนะครับ precisely targeted budgeting นะครับนี่แหละครับเครื่องมือพวกนี้จะมาทำให้เราทำงบประมาณได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้นโดยเราทำงบประมาณแบบ precisely targeted budgeting ครับประเด็นที่3ครับสำนักงบประมาณครับอันนี้ขยายความจากเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับเราสร้างกลไกขึ้นมานะครับในการที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางที่เราทำ MOU ครับ Memorandum of Understanding นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมามีสักขีพยานนะครับมีการถ่ายทอดสดในช่อง11ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านนายกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพลดอนแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับร่วมเป็นสักขีพยานโดยตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบมาเนี่ยเป็นคนจัดสรรเงินใช่ไหมครับคนออก allotmentกลางทางคือกรมบัญชีกลางเป็นคนเบิกจ่ายเงินหรือ reimbursement แล้วก็จนถึงปลายทางคือหน่วยตรวจสอบนะครับคือคน audit เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เนี่ยนะครับสำนักงานปปช.สำนักงานปปช.นะครับเราจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณการติดตามประเมินผลแล้วก็การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้การกำกับดูแลแล้วก็การตรวจสอบนี่มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วเราใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบครับเราเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันปิดช่องว่างการทุจริตที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นว่าถ้าท่านทางปปช.หรือทางปปช.เนี่ยมีข้อมูลโครงการไหนที่มีแนวโน้มการเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับส่งมาที่สำนักงบประมาณเราก็จะมาดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเราจะตั้งงบประมาณให้อย่างไรถ้าเรื่องนี้มีความเสี่ยงหน่วยงานได้มีการติดความเสี่ยงเรื่องนี้หรือการหน่วยการได้ทำลดความเสี่ยงเขาเรียกว่า risk mitigation หรือทำ risk management ในเรื่องความเสี่ยงหรือยังที่ตอบโจทย์ที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกนะครับที่มีคู่มือประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเราก็จะเอาสิ่งที่ปปช.ปปช.หรือสตง.อะไรล่ะให้ข้อมูลมาว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงนะโครงการนี้ต้องมีการลดความเสี่ยงหรือการทุจริตนะเราก็จะมาดูพิจารณาตั้งแต่ต้นทางสุดท้ายแล้วครับเราก็เมื่อกี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเราเอา best practice ครับจาก OECD เพราะเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับผมขออนุญาต เล่าให้ฟังนิดนึงว่า OECD ในส่วนของงบประมาณเนี่ยเป็นคอมมิตี้นึงนะครับชื่อ Senior Budgetary Official นะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิกเขาตามที่ท่านนายกประกาศไว้ให้ในปี73นะครับสำนักงบประมาณเองเนี่ยภายในปีนี้ครับปี69นี่ครับก็จะทำเรื่องนี้ให้ตอบโจทย์ทาง OECD ให้ชัดเจนในเรื่องของทั้งเรื่องของ Initial Memorandum ที่เราส่งแล้วแล้วก็เรื่องของ Technical Review ทีนี้เราจะหยิบเข้ามาใช้เลยตั้งแต่เรายังไม่เป็นสมาชิกนะครับในเรื่อง Best Practice ของ OECD ที่จะลดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้นี่นะครับก็คือการทำ Open Budget ครับที่แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบเปิดครับเราเรียก Open Budget ด้วยการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณทุกขั้นตอนแบบ Real Time นะครับให้ประชาชนให้ภาคสังคมรวมถึงผู้กำหนดนโยบายสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหลักของเราที่จะใช้ในการขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ New E-Budgeting ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีกสัก2เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่เราไม่รอแล้วเสร็จนะครับเราหยิบมาใช้ในบางโครงการอย่างเรื่องอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับเงินกู้พรกองเงินกู้400 ล้านเนี่ยก็จะเอา New E-Budgeting มาใช้ครับเพื่อให้เปิดเผยตั้งแต่ต้นทางว่าคำขอที่หน่วยงานจะขอใช้เงินกู้เนี่ยมีอะไรบ้างคณะกรรมการกลั่นกรองจะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อจัดสรรแล้วเราก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าจัดสรรแต่ละโครงการแต่ละรายการเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
6: มีการติดตามผลการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการแต่ละรายการอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่เราจะใช้ในการดำเนินการเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือเป็นแนวทางการป้องกันการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ในกระบวนการงบประมาณตั้งแต่ต้นทางเลยครับ
0: ครับนี่คือแนวทางการป้องกันการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านกรณินทร์ การจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
6: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องวิกฤตพิษสุนัขบ้านะครับแม้หน้าร้อนเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับยังอยู่ในหน้าร้อนอยู
1: ่
0: อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับรอยขวนเล็กๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียถึงชีวิตนะครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเดือนพฤษภาคมก็มีสถิติมาฝากกันฮะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขฮะก็เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจนะครับนี่คือข้อมูลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว5รายครับ5รายใน5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างก็มีระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากนะครับดูอย่างนี้ครับสถิติปี68นะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้า7รายปีที่แล้วทั้งปี7รายแต่ปีนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งปีเลยครับต้นเดือนพฤษภาคมมียอดพุ่งมา5รายแล้วนะครับ
1: ครับ
0: จึงมีแนวโน้มว่าอาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
1: ครับ
0: ปีแล้วทั้งปี7รายปีนี้ยังไม่ถึงครึ่งปีมีมาละ5ราย
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องจับตามองคืออะไรนะครับนั่นคือว่าไม่ใช่ปัญหาแค่คนนะครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆด้วยนะครับจะต้องอยู่ในความมีสติไม่ประมาทนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ครับถูกสัตว์กัดข่วนแล้วก็ไม่ไปฉีดวัคซีนเหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมโดนแมวข่วน
1: ครับ
0: โดนหมางับงับเล็ก
1: ๆ
0: ก็นึกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรเอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็ไปแล้วที่ไหนได้ครับ
1: เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเลย
0: ครับตายเลยนะครับ
1: ครับ
0: ตายเลยนะครับ
1: แต่รักษาไม่ได้ด้วยนะ
0: ใช่นะฮะตาย 100% ฮะ
1: ครับ
0: จำไว้เสมอนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย
1: ครับ
0: แต่ป้องกันได้ 100% หากคุณและคนใกล้ชิดถูกหมาแมวกัดข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลทำอย่างนี้ครับ 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและน้ำสบู่ทันทีหลายๆครั้ง 2. รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดนะฮะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดห้ามขาดแม้แต่เข็มเดียวนะครับและที่สำคัญฮะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงฮะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีนะฮะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: ครับเราไปต่อกันที่ในส่วนของคุณทักษิณไหมครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยตัวของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่จำคุกมาจำที่อยู่ที่เรือนจำนะครับมานานกว่า8เดือนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการปล่อยตัวพักโทษนะครับซึ่งก็ยังคงจะต้องมีการติดกำไร EM นะครับเพราะว่าในส่วนของการรับโทษเนี่ยก็ยังคงมียาวนานไปจนถึงช่วงเดือนกันยาเลย
0: 9กันยายนพ้นโทษเหลืออีก4เดือน
1: ครับ ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการปล่อยตัวเนี่ยทางคุณทักษิณเองนะครับก็ได้มีไปที่สำนักงานคุมประพฤตินะครับที่กรุงเทพมหานครหนึ่งเพื่อที่ไปติดกำไร EM นะครับแล้วก็เดินทางกลับที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยช่วงเวลา9โมงนั่นเองครับเมื่อวานนี้นะครับ
0: เงื่อนไขการพักโทษมีทั้งหมด11ข้อ
1: ครับ
0: 11ข้อเนี่ยมีข้อที่น่าสังเกตเพียง1ข้อนะฮะคือข้ออื่นๆเนี่ยก็คือว่าต้องประกอบอาชีพสุจริตปฏิบัติตามคำแนะนำห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาตห้ามติดต่อกับผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติคบหาบุคคลที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำอันนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: คบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำใครคือคนที่มีความเสี่ยงนะฮะนะฮะแล้วข้อ6เนี่ยน่าสนใจห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเป็นยังไงฮะ
1: ก็คือต้องทำถูกกฎหมายใช่ไหมครับหรือยังไง
0: คือผมกำลังมองว่าม
1: ันกว้างนะ
0: ไปประพฤติตนเสื่อมเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้าง
1: ครับ
0: แต่เงื่อนไขใดๆเนี่ยผมมองนะใน4เดือนเนี่ยคุณทักษิณก็คงมีความสงบเรียบร้อยสงบเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าอย่างเงียบๆนะฮะแต่ว่าพลพรรคคนเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ได้แบบนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะท่านถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงนะฮะก็เป็นที่เคารพสักการะก็คงมีกลุ่มการเมืองนั่นแหละแวะเวียนไปหาท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้แล้วก็เป็นที่เคารพนะฮะของกลุ่มการเมืองพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ก็เราก็คงได้เห็นภาพการเมืองเหล่านี้กันนะครับส่วนสิ่งที่จะต้องจับตามองนะฮะก็คือเรื่องของคดีคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ยังมีอยู่นะครับแม้คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษในห่วงของวันที่9กันยายนแล้วเนี่ยยังมีคดีมาตรา112
1: ครับ
0: 112เนี่ยอยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะครับที่จะต้องจับตามองสำหรับคดีของคุณทักษิณส่วนคดีของบุตรสาวคุณแพทองธารชินวัต
1: ร
0: แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่คือน้องสาวคุณทักษิณนั่นแหละ
1: ครับ
0: ยังมีสถานะเป็นนักโทษหนีคดีคำถามคือว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือแล้วนะครับแต่บางทีอาจจะวางได้ไม่เต็มที
1: ่
0: เพราะยังมีความเป็นห่วงน้องสาวที่ยังมีคดีอยู่นอกประเทศอยู
1: ่ครับ
0: คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัต
1: ร
0: รวมถึงลูกสาวเนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังอาจจะมีคดีอยู
1: ่
0: ในศาลเนี่ยต้องดูว่าคุณทักษิณเนี่ยจะดำรงตนอย่างไ
1: ร
0: นะครับเพราะว่าก็น่าจะมีความเป็นห่วงในตัวน้องสาวและลูกสาวที่ยังมีคดีการที่จะให้พ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนี่ยก็ในทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณยิ่งลักษณ์ก็คือต้องรอหมดอายุความ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็ของคุณแพทองธารเนี่ยก็คือตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย
1: ครับ
0: นะครับส่วนจะใช้วิธีการนอกเหนือจากนี้อะไรยังไงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได
1: ้
0: นะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือคุณทักษิณก็ยังมี2เรื่องเนี้ย2 3เรื่องเนี้ยรออยู่นั่นก็คือคดีของคุณทักษิณที่เปิดคดีขึ้นมาใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็คดีของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คดีของลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังคงพัวพันกันอยู
1: ่
0: นะครับนี่อาจจะเป็น3เรื่อง3ปัจจัยเนี่ยที่อาจจะทำให้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะวางมือได้ 100%
1: ครับ
0: ได้นะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะคนก็บอกว่าโอ้คุณทักษิณน่าจะพอแล้วนะครับหลังจากที่เดินออกจากเรือนจำแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นใน8เดือนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าพอย้อนกลับไปดูเนี่ยปัจจัยทางการเมืองที่มันยังคงมีอยู
1: ่
0: นะครับ3เรื่องที่ผมได้พูดไปที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องใกล้ตัวประกอบกับเรื่องมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็คนยังต้องการคุณทักษิณอยู่เนี่ยคุณทักษิณจะทำยังไงจะนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมาช่วยพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยช่วยประเทศชาติและประชาชนอย่างไรมีแนวทางอย่างไรอันนี้ต้องติดตามดูกันนะครับ
1: ครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็มีการเปิดใจถึงกรณีของคุณทักษิณเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีโอกาสไปพบอยู่แล้วหลังจากที่พ้นโทษเนี่ยก็จะหาโอกาสไปพบกับคุณทักษิณนะครับก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นคนที่เคารพกันมานะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณด้วยนะครับก็ไม่กังวลกับบรรยากาศทางการเมืองแล้วก็ระบุว่าต้องมองเป็นบวกนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกก็มองเป็นในเรื่องของการทำเพื่อประเทศชาติประชาชนและก็ต่อให้มีความผิดนะครับสำหรับคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นความผิดที่ภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความคิดเห็นของทางท่านนายกนะครับเป็นสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในรอบวันเมื่อวานนี้ครับ
0: ครับ ส่วนเรื่องข่าวลือนะฮะพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวไทยนะครับจริงนะฮะแต่ว่าไม่พบการติดเชื้อในมนุษย
1: ์คือ
0: สายพันธุ์ใหม่มีแต่ว่ามันยังไม่ร้ายแรงและยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะครับ
1: ความเสี่ยงน้อยด้วย
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกับบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพรก.กู้เงิน400ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านวุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนบริดจ์
13: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 น.วันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บิสซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาคือยติขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
14: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมง
15: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้โดยสาเหตุหลักมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
14: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
19: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
20: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีพฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากเสพสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ดีค่ะทักทายกันค่ะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะในวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะจันทร์ถึงศุกร์ณช่วงเวลานี้นะคะที่ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา9:15 นะคะบรรยากาศที่ระนองนี่ยังเป็นฟ้าหลัวนะคะแต่ก็ยังมีแสงแดดอ่อนๆนะคะที่เล็ดลอดผ่านก้อนเมฆเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายงานอากาศนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะในทุกๆเช้านะคะเป็นประจำทุกเช้าเลยก็จะเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะคะ6 โมงเช้าวันนี้จนถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นในช่วงเวลา18:00 นวันนี้จนถึง18:00 นของวันพรุ่งนี้กันนะคะลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่11นะคะเมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ขนาด 4.1 มีศูนย์กลางอยู่ในเวียดนามค่ะขนาด 3.1 และขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะและขนาด 2.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวและทุกเหตุการณ์ที่ได้สรุปให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันเรามาดูนะคะว่าในวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดนะคะในเช้าวันนี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะวัดได้ 24.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 35.1 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง40%ของพื้นที่บริเวณที่มีปริมาณฝนสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวัดได้ 15.3 มิลลิเมตรที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะทางทะเลอันดามันมีคลื่นนะคะแล้วก็ต่ำกว่า1 เมตรมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังสรุปในเรื่องของรายงานอากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับรถพุ่มพวงนะคะท่านผู้ฟังในการคิกออฟของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมมีการคัดเลือกรถพุ่มพวงเพราะว่าในการโครงการไทยช่วยไทยนี่ก็จะมีการขับเคลื่อนในหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา8:00 นจนถึงเวลา15:00 นนะคะที่ว่าการอำเภอทุกที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในพื้นที่ของระนองเองนะคะเมื่อวานก็ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงและจะเตรียมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมกันทุกจังหวัดในวันที่15 พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งในโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงก็มีเป้าหมายที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายผ่านรถพุ่มพวงส่งตรงถึงประชาชนระดับหมู่บ้านทีเดียวนะคะที่จะทำให้สามารถเข้าถึงชุมชนทั่วประเทศแล้วก็มีกำหนดคิกออฟพร้อมกันในวันที่15พฤษภาคมนี้ติดตามข่าวสารกันนะคะว่าในจังหวัดที่ท่านอยู่รถพุ่มพวงจะเริ่มคิกออฟในพื้นที่ใดกันนะคะก็เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันค่ะเป็นการลดภาระค่าครองชีพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคาดข่าวมาคุยนะคะ
1: อยากเป็นผู้สูงอายุเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกคือการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะลงในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะในช่วงแรกเราก็ได้คุยในเรื่องบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดระนองกันแล้วนะคะคราวนี้เราก็ไปกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองพบรอยพายกว้างกว่า2เมตรเป็นไข่ดี96ฟองต่อสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลของจังหวัดพังงานะคะซึ่งในการพบครั้งนี้นะคะก็จะมีไข่ทั้งหมดคือ110ฟองเป็นไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองนะคะก็เป็นปรากฏการณ์การวางไข่นอกฤดูกาลนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนสะท้อนถึงการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์หายากนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้ท้องทะเลพังงายังคงเป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเต่าทะเลกันต่อไปค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการแข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเกมส์นะคะท่านผู้ฟังโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดที่สนามปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะคะการแข่งขันครั้งนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเพื่อส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยของประชาชนนะคะได้หันมาออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมปลูกฝังคุณธรรมของการกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะซึ่งการจัดแข่งขันก็มีตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมณสนามกีฬาต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีการคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุจากการแข่งขันบางประเภทกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมส์ที่จังหวัดพัทลุงค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นปิดท้ายกันตรงนี้นะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เชิญชวนนะคะไอเดียดีมีรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ชวนประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรกันด้วยนะคะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้เลยเชิญชวนคณะครูนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะร่วมส่งผลงานกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารด้านเครื่องสำอางด้านยาปลอดภัยในชุมชนนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทุกวันอังคารก็จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานางสาวพมรินทร์โชคสุทินสกุลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เรานานๆเราจะได้เจอกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนี่มีภารกิจเยอะแยะทีเดียวซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าจะเกี่ยวเรื่องของการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวนะคะในการฉีดวัคซีนด้วยนะคะในเรื่องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันแต่จริงๆแล้วมีหลายภารกิจเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ในส่วนที่คุณพมรินทร์ได้รับผิดชอบดูแลเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องไหนบ้างคะ
2: ค่ะในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะจริงๆเรามีภารกิจงานมากมายทีเดียวเลยนะคะก็แบ่งง่ายๆก็คือจะมี5กลุ่มงานด้วยกันนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าภารกิจหลักของจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเรามีอะไรบ้างนะคะเรามีภารกิจหลักอยู่ใน5กลุ่มงานด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกจะเป็นฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะดูแลในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะกลุ่มงานที่2ก็คือกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยเจาะลึกในภารกิจของในกลุ่มงานนี้นะคะสำหรับกลุ่มงานอื่นๆนะคะก็จะมีกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ค่ะอันนี้กลุ่มงานนี้ก็จะมีภารกิจที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มฝ่ายหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าค่ะซึ่งสำหรับกลุ่มนี้ก็จะมีภารกิจหลักเลยก็คือการดูแลผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะสำหรับอีกกลุ่มงานหนึ่งก็คือกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์นะคะก็จะดูแลในระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศในของสำนักงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็งานนโยบายอื่นๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะ
1: ค่ะนะคะท่านก็คงจะได้ทราบกันเพราะว่าทุกครั้งนี่เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในการตรวจนะคะในการสต็อกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าทางปศุสัตว์นะคะมีการตรวจสภาพในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี่ก็จะครอบคลุมตรงนี้กันแต่ในวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเราจะคุยกันในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะซึ่งทำให้เรานึกถึงภาพกว้างๆนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาและการส่งเสริมการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ในตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีการนำเอานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์แล้วมาขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดระนองกันนะคะ
2: ใช่ค่ะสำหรับภารกิจหลักนะคะของในส่วนของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าภารกิจที่สำคัญหนึ่งเลยเนี่ยในส่วนของการที่จะพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยค่ะจะต้องใช้การขับเคลื่อนนะคะของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะซึ่งในกลุ่มงานนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาและก็ยกระดับนะคะระบบการผลิตปศุสัตว์ค่ะแบบครบวงจรนะคะโดยการผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์นะคะหรือเป็นการที่นำเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาให้เกษตรกรนะคะได้นำมาประยุกต์ใช้นะคะมาพัฒนาการผลิตของฟาร์มปศุสัตว์ในตนของตัวเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มศักยภาพการผลิตนะคะรวมไปถึงการแปรรูปและก็การตลาดนะคะเพื่อทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนนะคะให้กับเกษตรกรของเราได้นะคะรวมถึงงานด้านการทำการเกษตรแบบปลอดภัยนะคะรวมไปถึงโครงการพระราชดำริต่างๆด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์นะคะตอนนี้นี่มีอะไรเด่นๆบ้างคะในพื้นที่ของระนอง
2: ค่ะสำหรับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเราเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เรียนรู้นะคะเครือข่ายเครือข่ายด้านปศุสัตว์นะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรนะคะในทุกอำเภอนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งศูนย์นี้เนี่ยก็จะได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็นำความรู้นะคะมาให้กับ เกษตรกรในพื้นที่นะคะในแต่ละอำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงในรายละเอียดกันนะคะว่าทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนี่ก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเลี้ยงสัตว์มาดำเนินการผ่านโครงการต่างๆมีอะไรบ้างคะตรงนี้
2: ค่ะสำหรับสาระสำคัญนะคะของงานส่งเสริมเลยเนี่ยเราเน้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะหรือพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นคุณครูนะคะที่จะนำความรู้ต่างๆนะคะมาให้กับเกษตรกรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยที่เรานำมาให้เนี่ยมันจะต้องมีการมีความเหมาะสมนะคะกับสำหรับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นความต้องการของเกษตรกรด้วยนะคะเรานอกจากเราจะพัฒนาในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่แล้วนะคะเรายังพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะที่จะให้เป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ที่สามารถนำความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะไปให้กับเกษตรกรนะคะได้พัฒนาตนเองนะคะสำหรับอีกกิจกรรมนึงก็คือการส่งเสริมอาชีพนะคะแล้วก็ด้านการตลาดค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการตลาดนำการผลิตนะคะเราจะเชื่อมโยงตลาดต่างๆนะคะส่งเสริมการแปรรูปค่ะการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็การทำปศุสัตว์มูลค่าสูงค่ะอีกกิจกรรมนึงนะคะก็คือเป็นโครงการพิเศษนะคะที่เราจะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะโดยนำโครงการพระราชดำรินะคะส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เฉพาะนะคะก็คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะมีความเปราะบางนะคะแล้วก็สนับสนุนการผลิตอาหารปศุสัตว์สำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนะคะเช่นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะของเราก็จะดำเนินการในส่วนของโรงเรียนบ้านในวงนะคะตำบลในวงเหนือนะคะอำเภอละอุ่นค่ะ
1: ค่ะก็เป็นโครงการต่างๆนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะในเรื่องของโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เราจะรู้จักว่าสพกตรงนี้ก็ทราบมาว่าดังที่น้องพมรินทร์ได้บอกนะคะว่าดำเนินการในทุกๆอำเภอของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ศูนย์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ยกตัวอย่างว่ามีที่ไหนกันบ้าง
2: ค่ะสำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะที่เรียกว่าศูนย์สพกนะคะเรามีอยู่ในทุกอำเภอค่
1: ะ
2: นะคะยกตัวอย่างนะคะในอำเภอเมืองเนี่ยเราจะอยู่ในที่ตำบลบางนอนค่ะของคุณถาวรชนะสุดนะคะซึ่งจุดเด่นของศูนย์นี้เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็จุดเด่นของคือการใช้พื้นที่ที่มีจำนวนจำกัดนะคะที่อยู่ในเมืองเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างครบวงจรนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้นะคะสำหรับศูนย์ที่2ของเรานะคะก็คือที่อำเภอกระบุรีนะคะตำบลมะมุของนางสมจิตสุขทองนะคะศูนย์นี้ก็จุดเด่นจะเป็นศูนย์เศรษฐกิจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่สามารถให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้นะคะสำหรับในส่วนศูนย์ที่3นะคะอยู่ที่อำเภอกระเปอร์นะคะตำบลเชี่ยวเหลียงศูนย์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นการทำเกษตรผสมผสานนะคะก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกพืชนะคะซึ่งการทำเกษตรภายในฟาร์มเนี่ยก็จะมีความเกื้อกูลกันนะคะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็เกษตรกรที่สนใจเนี่ยสามารถไปเรียนรู้นะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ที่ตัวเองในฟาร์มของตัวเองได้นะคะสำหรับศูนย์ที่เด่นแล้วก็ดังเลยนะคะที่สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะก็ยกตัวอย่างของน้องอนุรักษ์แซ่ก้างนะคะซึ่งเคยมาออกรายการวิทยุที่นี่แล้วนะคะซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลบางพัดเหนือนะคะภายใต้ชื่อของอนุรักษ์ฟาร์มนะคะกิจกรรมหลักๆของน้องอนุรักษ์เลยเนี่ยของศูนย์สพกเครือข่ายปศุสัตว์ที่ละอุ่นเนี่ยนะคะก็คือการทำพึ่งโพรงค่ะพึ่งชันโรงนะคะพึ่งโพรงชันโรงนะคะการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดค่ะมีการเลี้ยงหมูแล้วก็มีเลี้ยงโคนะคะซึ่งในศูนย์ของน้องตีเนี่ยค่ะก็จะมีการทำเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็มีความเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ไปดูงานนะคะ แล้วก็นักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยมีองค์ความรู้มากมายค่ะเช่นการทำน้ำส้มควันไม้การทำปุ๋ยหมักนะคะ ซึ่งศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่มีความ ครอบคลุมนะคะทำให้เกษตรกรใช่ค่ะให้เกษตรกรที่สนใจนะคะไปดูงานแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็จุดเด่นของส่วนนี้เลยก็ส่วนนี้เป็นสพก.ดีเด่นระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เข้ารับการประกวดนะคะในการคัดเลือกสพก.ดีเด่นระดับเขตด้วยค่ะของศูนย์ของน้องอนุรักษ์แซ่กั้งนะคะ
1: ค่ะก็ฟังแล้วนี่ก็อยากจะไปนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะต้องสำหรับอีกศูนย์นึงนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวของพี่ประภัยเรืองฤทธิ์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซึ่งท่านนี้ก็เคยมาออกรายการวิทยุที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะศูนย์นี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลนาคานะคะโดยจุดเด่นของศูนย์ของพี่เจี๊ยบประภัยเนี่ยนะคะก็กิจกรรมเด่นของศูนย์นี้ก็คือการเลี้ยงเป็ดไข่ค่ะนะคะแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะก็หลายๆท่านคงจะทราบกันแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไข่เค็มนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะก็ศูนย์นี้ก็ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นศูนย์สพก.ดีเด่นระดับเขตนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์ที่มีได้น่าภาคภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าจังหวัดระนองเราเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับเขตเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับเครือข่ายนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็ดอารมณ์ดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ในอำเภอสุขสำราญนะคะค่ะในเรื่องของการลงพื้นที่ไปดูแลตรงนี
2: ้ค่ะ
1: นะคะก็ต้องบอกว่าจากการเริ่มนะคะเดินทางมาถึงวันนี้นี่ก็มีความเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถออกสู่ท้องตลาดกันได้ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: โอ้สำหรับในการที่จะพัฒนาศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะคะให้สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยความสำคัญเลยก็คือจะอยู่ที่ตัวของเกษตรกรเองนะคะเจ้าของศูนย์นะคะจะต้องมีความเสียสละนะคะแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ของตนเองตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้ได้นะคะซึ่งในภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะเราก็จะต้องไปในส่วนของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พวกนี้ค่ะให้มีความครบวงจรนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับเกษตรกรต่างๆได้นอกจากนั้นเราก็ต้องนอกจากพัฒนาศูนย์แล้วต้องพัฒนาเจ้าของศูนย์ด้วยนะคะให้มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะขยายนะคะความรู้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการช่วยประคับประคองนะคะให้อยู่ในเรื่องราวที่จะสามารถทำให้ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะ ในเรื่องของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปสู่ผู้บริโภคกันนะคะก็เป็นการยืนยันการันตีในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ไปถึงผู้บริโภคตรงนี้นะคะโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองยังมีโครงการอื่นๆอีกใช่ไหมคะที่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร
2: ์
1: นี่จริงๆนี่เราก็จะมองนะคะว่าจะเป็นด้านการผลผลิตเกี่ยวกับเรื่องของพืชสวนไร่นาแต่จริงๆแล้วนี่ด้านการปศุสัตว์ก็มีเช่นเดียวกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปัดเปลืองนะคะซึ่งเรียกว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเราเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะที่จะพัฒนาเกษตรกรนะคะให้เป็นเกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถนะคะที่จะไปพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่ตัวเองมีนะคะไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้นะคะซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้พวกนี้ค่ะจะต้องผ่านการฝึกอบรมนะคะแล้วก็การไปเรียนรู้นะคะก็คือตัวเกษตรกรเองก่อนที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนนะคะก็เป็นหน้าที่หลักของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเลยที่จะต้องพัฒนาตัวแทนหมายถึงเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถพวกนี้ค่ะให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์

0: ก็มีประสบปัญหากันทุกๆครั้งนะคะทุกๆครั้งที่มีการจำหน่ายเราก็สอนนะคะให้เกษตรกรเนี่ยพัฒนาตนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้วเนี่ยยังต้องเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เราก็จะมีหลักสูตรนี้ขึ้นมาสำหรับโครงการ Smart Farmer ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใน2หลักสูตรนี้คือเป็นการคัดเลือกหรือว่าคือเป็นการยกตัวอย่างพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ตรงนี้คือทางเกษตรกรนี้แจ้งความจำนงขอเข้ารับการพัฒนาตรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: หรือว่าคัดเลือกค่ะ
0: ค่ะมีทั้งการคัดเลือกแล้วก็เกษตรกรเนี่ยแสดงความจำนงที่จะมาเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นะคะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติหรือว่าสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็มีความเสียสละแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำไปพัฒนานะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาฟาร์มของตัวเองได้แล้วก็พัฒนาฟาร์มถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะคือสมาร์ทฟาร์เมอร์นี่หมายถึงว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเกษตรป่าเปลืองในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับผู้ที่สนใจได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้กันค่ะเราได้ฟังในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์มาแล้วยังมีในเรื่องของการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีอะไรเด่นๆบ้างคะที่ได้ดำเนินการ
0: ค่ะก็ในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าจากปศุสัตว์นะคะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งได้เริ่มดำเนินการนะคะในส่วนของ2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยภารกิจของเราก็คือจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะคะเลี้ยงให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเลี้ยงให้สัตว์ปลอดโรคโตดีนะคะกินอาหารน้อยโตดีโตไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงภารกิจหลังๆเนี่ยเราก็จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ต้องเป็นคุณครูสอนทำอาหารด้วยเช่นกันนะคะก็คือโครงการนี้นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากกรมปศุสัตว์นะคะให้ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์นะคะซึ่งปีนี้เราได้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่นะคะซึ่งเราได้สอนการฝึกอบรมในการทำทาร์ตไข่นะคะทำพุดดิ้งฮอกไกโดนะคะแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากไข่นะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรดีมากทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้ก็นำผลผลิตภายในฟาร์มอะค่ะมาแปรรูปนะคะนอกจากที่จะมีผลิตภัณฑ์จากไข่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ด้วยเช่นกันค่ะเราก็จะฝึกอบรมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำผลผลิตนะคะในฟาร์มของตนเองนะคะนอกจากที่จะขายเป็นผลผลิตที่ได้เลยโดยตรงเนี่ยเราก็มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคือในการดูแลตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแล้วก็มีผลผลิตนะคะแล้วก็สอนการแปรรูปกันก็เดินทางมาเพื่อตรงนี้แล้วก็ในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนะคะก็ถือว่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงต้นทางของการจำหน่ายกันเลยล่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงตรงนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็คงจะทราบกันว่าในพื้นที่ของระนองนี่ในสภาพภูมิอากาศในหลายๆบริบททีเดียวที่เอื้อต่อการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงเด่นๆเลยตอนนี้มีอะไรคะ
0: ค่ะสำหรับการดำเนินงานในโครงการการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงนะคะก็มีผลิตภัณฑ์2ชนิดนะคะที่เด่นๆเลยก็คือน้ำผึ้งชนโรงนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะไข่เค็มค่ะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอยู่ในของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นะคะ
1: ของคุณปภัยคุณอนุรักษ์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ในเรื่องของน้ำผึ้งชนโรงนะคะคือตรงนี้นี่ก็ได้มีการขับเคลื่อนกันมานะคะต่อเนื่องทีเดียวมาระนองนี่อย่าลืมถามหาแล้วก็อย่าลืมถามหาผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดกันด้วยอื่นๆด้วยนะยังมีต้องบอกว่าอื่นๆอีกมากมาย
0: ใช่ค่ะ
1: สินค้าปศุสัตว์ของระนองซึ่งโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ของระนองนี้ก็อยากจะให้น้องพมรินปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ได้ดำเนินการนะคะอย่างไรกันบ้าง
0: ค่ะสำหรับทุกโครงการนะคะสังเกตได้จากที่เราคุยกันนะคะทุกโครงการเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ไป

0: น้ำนะคะตั้งแต่การผลิตนะคะการจำหน่ายแล้วก็ถึงการแปรรูปแล้วก็จำหน่ายด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ดำเนินการเนี่ยก็เพื่อการสร้างมูลค่านะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพัฒนาอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงในอาชีพนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีผลผลิตที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองนะคะได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็นี่คือเป้าหมายของกรมปศุสัตว์นะคะขับเคลื่อนโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเนื่องในการที่จะให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลผลิตปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนผลผลิตปลอดภัยนี่ส่งผลถึงผู้บริโภคกันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเข้าสู่ในครัวเรือนกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับในเรื่องของการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์ในเรื่องของการจัดการอาหารในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆและรวมไปถึงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้การตลาดสำคัญทีเดียวนะคะวางแผนการผลิตก่อนแล้วก็นะคะในเรื่องของการดูแลตรงนี้การควบคุมคุณภาพเรียบร้อยก็ในเรื่องของปลายทางในการส่งจำหน่ายกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องพมรินทร์โชคสุทินสกุลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะที่ได้มาพูดคุยกันถึงภารกิจนะคะที่ได้ดูแลในงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะทำให้เราได้ทราบกว้างขึ้นคือนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการควบคุมการแพร่โรคระบาดแล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดทำหมันนะคะการลดการเพิ่มจำนวนประชากรแล้วยังมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการอันดามันวันนี้นะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ภูเก็ตสวท.ตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจบลงนะคะก็เป็นหน้าที่ของสวท.ภูเก็ตนะคะช่วงเวลานี้คุณพมรินทร์โชคสุทินสกุลนะคะแล้วก็อภิสราคงมณีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยและยังเสี่ยงต่ำพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
9: แพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแท้เช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปไวรัสชนิดนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นบางสายพันธุ์ที่พบได้น้อยมากโรคนี้แม้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกอำเภอวันที่15พฤษภาคมนี้ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรรโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50รายซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วและจะมีการคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงออกจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยสินค้าชุดเริ่มต้นผู้ค้าจะไม่ต้องซื้อเพื่อให้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนี้ไปจำหน่ายลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและผู้ค้าจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าราคาประหยัดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไลน์กลุ่มไปรษณีย์อำเภอตามมูลค่าที่กำหนดโดยรถยนต์จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์ รถสามล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์และรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์ซึ่งสถานีบริการน้ำมันจะจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันตามหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นและจะมีการจำหน่ายสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนโดยใช้ไปรษณีย์ไทยเป็นจุดจ่ายสินค้าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าไทยช่วยไทยต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ในจุดจำหน่ายทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังโดยใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กันไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอนาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
15: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
16: ภ.พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอ
17: พ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
18: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อมไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับผมในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับผมในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตนะครับผมสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเช่นเคยนะครับวสุรัตน์วีรัตน์ใสนะครับโอ้มีการลิ้นพันนิดนึงนะครับผมหรือน้องดิววสุนะครับซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนจะเล่าข่าวกันนะครับเรามาฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวในมันกันครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
3: ก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงแรกนะครับผมของรายการเล่าข่าวน้ำมันกันนะครับเป็นช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งจะนำเสนอข่าวสารนะครับผมจากส่วนกลางและนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับมาเริ่มกันที่ในด้านของความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามธุรกิจโนมินีซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นกระแสหนักมากเลยนะครับในโลกโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านฟ้าบ้านแดงทุกบ้านเลยตอนนี้คือกระหึ่มมากนะครับในเรื่องของการปรับธุรกิจโนมินีหรือทุนสีเทานะครับเพราะว่าคนไทยเราก็เจอปัญหานี้มาเยอะมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของธุรกิจโนมินีหรือที่ชาวต่างชาติมาเบียดบังการทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพของคนไทยนะครับผมล่าสุดนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยมานะครับว่าวันที่13พฤษภาคมนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ทำการเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติผ่านโนมินีอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังนายกรัฐมนตรีนะครับเพิ่งลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตของเราไปนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อกำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะครับรวมถึงการดูแลให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรมทางรัฐบาลนะครับได้มองว่าปัญหาโนมินีนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการถือหุ้นแทนนะครับหรือการจดทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่กำลังกลายเป็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลนะครับและเกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคนไทยจำนวนมากก็ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับธุรกิจของประเทศไทยนะครับ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ระบุออกมาว่าจากการตรวจสอบนิติบุคคลในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะครับพบว่ามีนิติบุคคลรวมกว่า 16,811 รายและในจำนวนนี้นะครับเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนมากถึง 11,426 รายหรือคิดเป็นเกือบ 68% เลยนะครับตัวเลขดังกล่าวนะครับทำให้รัฐบาลต้องเร่งตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการไปยังฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการสแกนทั่วประเทศครับไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตสมุยหรือเกาะพะงันเท่านั้นหากพบว่ามีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะครับเพื่อแย่งอาชีพของคนไทยแล้วนะครับหรือทำธุรกิจผิดกฎหมายต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับพร้อมได้ย้ำชัดเลยนะว่ารัฐบาลไทยนะครับสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องโปร่งใสและสร้างประโยชน์ให้ประเทศเท่านั้นนะครับแต่จะไม่ยอมให้ทุนสีเทาหรือนอมินีนะครับผมเข้ามาหาผลประโยชน์บนแผ่นดินไทยของเราจนกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ครับทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลในการเดินหน้าปราบธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนะครับมาต่อเนื่องกันที่อีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเกี่ยวโยงกันในเรื่องของธุรกิจนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่ปราบนอมินีเนี่ยล่าสุดก็มีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ทางรัฐบาลนะครับเตรียมออกมาตรการออกมานะครับคือเรื่องของพรกเงินกู้นะครับผมวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อใช้เยียวยานะครับและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็เริ่มมีทั้งเสียงสนับสนุนนะครับแล้วก็เสียงที่เป็นการตั้งคำถามนะครับผมว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับโดยท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงนะครับหลังนายกรจาติกวณิชนะครับผมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความกังวลว่าการกู้เงินจำนวนมากนะครับอาจกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศของเรานะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลแต่ในมุมของรัฐบาลนะครับตอนนี้จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อนครับเพราะหลายภาคส่วนนะครับยังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของค่าครองชีพเอ่ยรายได้เอ่ยนะครับการท่องเที่ยวก็กระทบนะครับรวมถึงธุรกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดรองจังหวัดย่อยก็ได้รับผลกระทบหนักมากนะครับทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพรก.เงินกู้คืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายนะครับพิเศษที่รัฐบาลจะใช้ในกรณีที่มีการความเร่งด่วนนะครับผมเพื่อให้สามารถกู้เงินมาใช้แก้ปัญหานะครับผมได้ทันทีโดยที่จะไม่ต้องรอกระบวนการงบประมาณปกติที่ต้องใช้เวลานานนะครับผมส่วนเงิน400,000,000 บาทที่รัฐบาลเตรียมกู้นะครับจะถูกนำไปใช้นะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรัฐบาลนะครับบอกว่าเป้าหมายหลักนะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมและอีกประเด็นที่เป็นพูดถึงกันเยอะๆเลยนะครับคือการนำโครงการไทยเข้มแข็งนะครับในอดีตนะครับผมมาเปรียบเทียบนะครับผมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมของรัฐบาลชุดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วนะครับทั้ง2โครงการก็มีเป้าหมายหลักนะครับผมคือเหมือนกันคล้ายกันนะครับก็คือต้องการให้ฟื้นเศรษฐกิจนะครับและช่วยประชาชนจึงไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับจนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสร้างความขัดแย้งนะครับผมให้กับประเทศชาติของเรานะครับในขณะเดียวกันนะครับยังมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านเพิ่มเติมนะครับโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารัฐบาลนะครับผมของงบประมาณถึง400,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารชี้แจงเพียง5หน้าครับฟังไม่ผิดครับ5หน้านะครับด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบกลับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับผมพร้อมระบุว่าคนที่เคยทำงานจริงนะครับกับคนที่ยังไม่เคยทำงานอาจมองเรื่องการบริหารที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องบอกว่าหลายฝ่ายก็หลายมุมมองนะครับผมก็ต้องดูกันที่ผลลัพธ์แล้วก็ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นหลักนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับผมประเด็นสำคัญต่อจากนี้คือประชาชนจำนวนมากนะครับกำลังจับตาว่าไอ้ตัวเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยจะถูกนำไปใช้อย่างไรนะครับโปร่งใสหรือไม่และสุดท้ายนะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะครับรวมถึงลดความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยได้จริงแท้มากน้อยจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับเงินก้อนนี้ก็คือภาระทางการเงินของประเทศในระยะยาวนะครับที่ทุกฝ่ายนะครับต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับว่าจะเป็นผลดีผลเสียหรือมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนนะครับผมพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อในช่วงที่2นะครับผม
4: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว

0: สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็ช่วงแรกก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเครียดนิดนึงนะครับผมเรามาดูกันที่ข่าวที่เบาลงสักนิดแต่ก็อาจจะยังไม่มากนะครับในเรื่องของที่คนใช้รถ EV นะครับหรือคนที่กำลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นจะต้องฟังกันให้ดีนะครับเพราะตอนนี้นะครับรัฐบาลเริ่มขยับแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับผมในเรื่องที่หลังจากการที่มีประชาชนนะครับร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับรถ EV พุ่งเกิน 1,300 ลายนะครับผมแล้วในปัจจุบันนะครับล่าสุดนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เรียกประชุมร่วมกับสคบตัวแทนผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหลังพบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนใช้รถ EV นะครับเจอปัญหาหนักหลายเรื่องเลยนะครับปัญหาหลักที่พบมากที่สุดคือรถชำรุดบกพร่องนะครับรองลงมาก็คือไม่มีคืนเงินจองนะครับผมซื้อรถแล้วราคาปรับลดลงอย่างรวดเร็วรวมถึงปัญหาเรื่องของการซ่อมที่ค่อนข้างจะล่าช้ากว่ารถน้ำมันปกตินะครับก็คือไม่มีอะไรแล้วก็ศูนย์บริการบางแห่งก็ปิดตัวกันนะผมก็ปิดกันตามๆกันจนทำให้กระทบต่อผู้ที่ต้องการจะซ่อมหรือว่าเข้าศูนย์นะครับผมหลายคนนะครับสะท้อนตรงกันเลยนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของรถเสียนะครับแต่คือการถูกลอยแพเพราะว่าบางบริษัทนะครับปิดกิจการไปนะครับหรือศูนย์บริการหยุดให้บริการนะครับทำให้เจ้าของรถไม่มีที่ซ่อมไม่มีอะไรต้องจอดรถทิ้งไว้เฉยๆนะครับทั้งที่ยังผ่อนอยู่ในทุกๆเดือนนะครับผมก็คือเหมือนเราจ่ายเงินเปล่าๆแต่ว่าของที่ได้มาดันเสียหายแถมไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหนจะเอาไปคืนที่ไหนจะทำยังไงให้มันได้กลับมาราคาก็ตกศูนย์ซ่อมก็ไม่มีนะครับก็ทีนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางสคบก็เลยเปิดเผยมาครับว่าจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยปัญหาหลักของการขายนะครับสูงถึง 52% เลยนะครับและยังมีประชาชนจำนวนมากก็ได้กังวลนะครับในเรื่องของส่วนบริการที่อาจจะปิดเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยตรงล่าสุดนะครับที่ประชุมมีมติให้สคบนะครับจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวบรวมข้อมูล EV นะครับทุกยี่ห้อในไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะซื้อได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการรับประกันข้อมูลศูนย์บริการหรือเงื่อนไขการซ่อมแล้วก็ข้อมูลสำคัญอื่นๆอีกนะครับก็ทำให้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลนะครับก่อนที่ประชาชนในปัจจุบันเนี่ยจะทำการตัดสินใจซื้อรถ EV เนี่ยครับผมมาแก้ไขปัญหาในช่วงของวิกฤตพลังงานนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นนะผมว่าการมีอีบุ๊กที่รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลในแหล่งต่างๆที่บางทีอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับผมหรือบางทีก็อาจจะอวยเขาเรียกว่าไงสปอยกันมากเกินไปเหมือนประมาณว่าอุ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทั้งที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นซึ่งการรวบรวมอีบุ๊กของรัฐบาลแน่นอนครับว่าจะต้องมีความเป็นกลางนำเสนอความจริงความถูกต้องนะครับโปร่งใสไม่มีการเอ็นเอียงหรือว่าการใส่สีเพิ่มเติมโอ้ดีอย่างนั้นหรืออันนั้นแย่อันนี้ไม่ดีนะครับผมก็คือเป็นข้อมูลที่จริงแท้นะครับผมแล้วก็รวบรวมอยู่ในที่เดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยนะครับผมในผู้ที่ต้องการจะซื้อรถ EV ในช่วงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเตรียมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งการกำหนดเวลาซ่อมมาตรฐานนะครับการบังคับสำรองอะไรให้เพียงพอโอ้นี่สำคัญเลยเห็นไหมครับแล้วก็การกระจายศูนย์บริการให้ครอบคลุมนะครับผมนี่มันก็สำคัญอีกเหมือนกันรวมถึงนะครับผลักดันสิทธิในการซ่อมหรือ right to repair นะครับเพื่อให้เจ้าของรถสามารถซ่อมรถได้แม้หมดระยะรับประกันแล้วนะครับโหก็จริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการจะซื้อรถ EV ได้มากเลยนะครับก็ถ้าใครที่เร่งๆเอาไว้นะครับว่าอยากจะซื้อรถ EV นะครับผมตอนนี้รัฐบาลก็ได้มาสนับสนุนเป็นแบ็คเป็นซัพพอร์ตให้เราแล้วนะครับก็เริ่มสบายใจได้นะครับผมแล้วก็ตัดสินใจกันดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับเปิดอีบุ๊กของรัฐบาลที่สร้างออกมาหาข้อมูลศูนย์บริการหาข้อมูลการรับประกันอ่านให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจซื้อที่ตรงใจที่เหมาะสมกับประเทศไทยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะครับก็ก็จริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็อยากจะซื้อรถ EV เหมือนกันนะเพราะว่าในปัจจุบันนั้น

น้ำมันนะครับผมราคาน้ำมันผันผวนมากเวลาจะไปไหนสักที่หนึ่งนะครับโอ้คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะขับรถขับราออกไปดีไหมนะครับผมการจะไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยต้องตัดสินใจต้องคิดคำนวณว่าอะไรทำยังไงให้คุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าเรามีรถ EV เนี่ยมันประหยัดพลังงานมากๆเลยบางทีเดินทางไปต่างจังหวัดเราง่วงอยากพักระหว่างทางเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์นะสตาร์ททีนึงไว้สักครึ่งชั่วโมงลองดูสิค่าน้ำมันขึ้นโอ้โหน้ำมันลดหวบเลยแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับนอกจากจะเป็นในเรื่องของที่ประหยัดพลังงานแล้วอ่ะประหยัดเงินของเราแล้วยังเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดไปด้วยอีกนะครับคือไม่มีเขาเรียกว่ามลภาวะนะครับผมคือแบบมันเป็นพลังงานสะอาดซึ่งช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือมีดีหลายด้านมากนะครับผมซึ่งรัฐบาลได้ออกมาเขาเรียกว่าเพิ่มเติมสนับสนุนซัพพอร์ตคนที่จะซื้อรถ EV ในปัจจุบันแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะมาที่ประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่น่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะที่พี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกหลังจากที่ผลไม้หลายชนิดนะครับเริ่มออกสู่ตลาดจำนวนมากเลยนะครับแต่ว่าราคาบางตัวดันน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะมังคุดนะครับล่าสุดนะครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้หารือร่วมกับรองศาสตราจารย์นะครับพ.พันธ์สุทธิวัฒนะนะครับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับเพื่อหาแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับคือรัฐบาลต้องการดึงสถาบันการศึกษานะครับเข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นไม่ใช่ให้มหาวิทยาลัยนะครับทำหน้าที่แค่ด้านการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวครับเพราะมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะครับถือว่าเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้นะครับงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำมาช่วยเกษตรกรได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะครับผมการแปรรูปการบริหารจัดการต้นทุนหรือแม้แต่การช่วยหาตลาดรองรับผลไม้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับเปิดเผยว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนะครับเพื่อผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการนำงานวิชาการและโมเดลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเฉพาะในเรื่องของมังคุดเนี่ยที่ตอนนี้ยังมีปัญหานะครับผมด้านราคาอยู่และมีความกังวล นะครับว่าเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้นะครับอาจจะทำให้ราคาที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่แล้วลดลงไปอีกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับหากไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าจันทบุรีก็ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจนะครับผมผลไม้สำคัญของประเทศไทยของเราเลยนะครับเพราะเป็นแหล่งผลิตทั้งทุเรียนเอ่ยมังคุดเอ่ยและผลไม้ส่งออกอีกจำนวนมากนะครับดังนั้นหากราคาผลผลิตตกต่ำก็จะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรจำนวนมากตามไปด้วยครับซึ่งแนวทางที่รัฐบาลกำลังพยายามทำตอนนี้นะครับคือการเชื่อมภาคการศึกษานะครับอย่างที่บอกไปนะครับรวมถึงภาครัฐแล้วก็ภาคเกษตรนะครับผมเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับผมจับมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาเพิ่มวิธีดูแลเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยนะครับแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรมีตลาดที่มากมั่นคงมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับผมรวมถึงเขาเรียกว่าสามารถมั่นคงในระยะยาวได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ารัฐบาลก็พยายามเดินหน้าในหลายส่วนอยู่นะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างถูกจุดนะผมว่าสำหรับผมนะครับเพราะว่าการที่สถาบันการศึกษาได้คือเขาเรียกไงอะครับสถาบันการศึกษามันเป็นแหล่งเรียนร่วมเพชรที่ยังไม่ได้ผ่านการเจียรนายแล้วก็มีที่ผ่านการเจียรนายมาแล้วนะครับผมการใช้องค์ความรู้งานวิจัยต่างๆที่ได้ประสบผลสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพที่มีอยู่นะครับซึ่งบางทีอ่ะคนหรือว่าไม่มีใครได้รับทราบรับรู้ถึงนวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่เรานักศึกษาเรานักเรียนครูอาจารย์นะครับผมได้ผลิตออกมาเนี่ยไม่มีใครรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรานำองค์ความรู้ต่างๆจากสถาบันการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆในจังหวัดเนี่ยผมว่านะครับผมมันจะเป็นการดึงทั้งศักยภาพของฝั่งสถาบันการศึกษาเองแล้วก็เกษตรฝั่งการเกษตรเองนะครับผมมาผนวกกันให้มันมีประสิทธิภาพถึงขั้นสูงสุดกันเลยนะครับเป็นการพัฒนาแนวทางใหม่ๆนะครับผมในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจแล้วก็การเกษตรนั่นเองนะครับภาค
กันสักครู่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าจบไปแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมช่วงนี้นะครับไปติดตามข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันของเรากันนะครับซึ่งเกิดขึ้นในรอบวันที่ใกล้กันนะครับผมที่ผ่านมานั่นเองนี่ครับผมแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจในกลุ่มจังหวัดของเรานะครับมาเริ่มกันเช่นเคยครับที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการคอนโดมิเนียมครับเดอะเบสเชิงทะเลนะครับอำเภอถลางก่อนเตรียมเปิดโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้านะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ซื้อนะครับนักลงทุนและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับโดยท่านกองนายกองเอกอดุลชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสำนักงานที่ดินสำนักงานธนารักษ์และฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในโครงการอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับโครงการ The Base ไม่แน่ใจว่าอ่าน The Base หรือ The Base นะครับผมเชิงทะเลนะครับเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง8ชั้นจำนวน2อาคารนะครับรวมทั้งหมด341ชุดนะครับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งสระว่ายน้ำระบบควบคุมอาคารนะครับผมห้องพักขยะนะครับผมแล้วก็จุดรักษาความปลอดภัยทางจังหวัดระบุว่าขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าก่อสร้างแล้วประมาณ 90% ครับและอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบความพร้อมก่อนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมภาครัฐจะต้องลงมาตรวจสอบรายละเอียดขนาดนี้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีความสำคัญที่สุดในประเทศของไทยเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านพักเนี่ยเขาเรียกว่าไงมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจนะครับผมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดภูเก็ตของเราก็จะมีความแตกต่างทางด้านของภูมิภาคนะครับผมต่างจากจังหวัดอื่นนะครับก็คือมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลนะครับผมแล้วก็เป็นเกาะที่สามารถเขาเรียกยังไงมีครบจบในที่เดียวเหมือนเป็นกรุงเทพที่มีทะเลนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยครับผมที่ธรรมชาติก็มีความสะดวกสบายก็มีนะครับความสีวิไลก็มีทำให้นะครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งการที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตนะครับผมในจังหวัดที่การท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจมีเม็ดเงินหมุนเวียนขนาดนี้ครับผมมันจะไม่แปลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโครงการใดนะครับผมที่ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเขาเรียกยังไงเอกสารหรือว่าการก่อสร้างเนี่ยรวมถึงการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดนะครับผมอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดของภูเก็ตหรือว่าโซนจังหวัดใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับผมนอกจากเรื่องของตัวเม็ดเงินสิ่งที่สำคัญมากๆเลยในตลาดอสังหาริมทรัพย์คือความเชื่อมั่นนะครับถ้าความเชื่อมั่นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ถูกลดลงไปหรือขาดความเชื่อมั่นตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับผมบอกเลยว่าจบ จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตรวจสอบครั้งนี้นะครับจึงต้องครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขออนุญาตก่อสร้างการแบ่งแยกห้องชุดการประเมินราคาทรัพย์สินนะครับไปจนถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มีมาตรฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทุกๆด้านเลยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมนายท่านนายกองเอกอดุลชูทองนะครับก็ได้มาย้ำนะครับว่าหากผู้ประกอบการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบนะครับก็จะช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุญาตนะผมการขออนุญาตจากภาครัฐเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับลดปัญหาข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องในอนาคตขออภัยครับ

มุมนึงนะครับเรื่องนี้สะท้อนว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับกำลังพยายามรักษามาตรฐานนะครับผมแล้วก็ความน่าเชื่อถือของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ครับเพราะที่ผ่านมานะครับภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีเม็ดเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับสูงมากสูงจริงๆครับทั้งจากนักลงทุนไทยเองก็โหบอกเลยว่าเม็ดเงินมหาศาลพอยิ่งมีชาวต่างชาตินะครับผมที่เข้ามาลงทุนในส่วนนี้นะครับอย่างถูกกฎหมายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเม็ดเงินโหแบบหมุนเวียนในจังหวัดภูเก็ตของเราเยอะมากๆจริงๆนะครับดังนั้นนะครับผมการตรวจเข้มก่อนโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าการทำธุรกรรมหรือดำเนินการต่างๆนะครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อครับรวมถึงช่วยรักษาภาพลักษณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้ดีนะผมในภูของภูเก็ตของเราเนี่ยดีมากๆในระยะยาวนะครับผมก็จะช่วยให้ทั้งคนไทยชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างดีนะครับผมอีกหนึ่งมาตรการที่น่าสนใจครับสำหรับการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในช่วงราคาสินค้าอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ากับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยครับเตรียมคัดเลือกรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อ นำสินค้าราคาประหยัดกระจายสู่ชุมชนโดยตรงนะครับโดยวันนี้นะครับที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมคัดเลือกรถพุ่มพวงระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนครับสำนักงานขนส่งจังหวัดรวมถึงผู้แทนจากทั้ง3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตของเราโครงการนี้นะครับเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการนำสินค้าราคาประหยัดนะครับผมไปให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายก็คือส่งถึงมือถึงหน้าบ้านถึงแถวบ้านของทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ร้านค้าที่เขาเรียกไงราคาของราคาถูกนะครับยังเข้าไม่ถึงนะครับสำหรับรถพุ่มพวงนะครับหลายคนอาจจะคุ้นภาพรถกระบะที่ตระเวนขายของสดของแห้งนะครับและสินค้าอุปโภคบริโภคตามชุมชนนะครับซึ่งรัฐบาลครับมองว่ามันเป็นช่องทางที่สำคัญนะครับผมที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้จริงเพราะเข้าถึงคนในพื้นที่ได้โดยตรงเลยนะครับในการเปิดรับสมัครนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 1-7 พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยอำเภอทันหลางนะครับผมมีผู้สมัครมากที่สุดขึ้นเป็นประวัติการเลยนะครับรองลงมาก็คืออำเภอเมืองภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็อำเภอเมืองกระทู้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่มีทั้งเรื่องของการรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือฝ่ายปกครองเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการจริงๆนะครับแล้วก็สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งงานนั่นเองจังหวัดภูเก็ตนะครับเตรียมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับพร้อมชี้แจงเรื่องพื้นที่การวิ่งรถการรับสินค้ารวมถึงการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับรถพุ่มพวงนะครับที่เข้าร่วมโครงการขอไปครับนอกจากนี้รถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะครับยังต้องติดป้ายโครงการอย่างชัดเจนแสดงราคาสินค้าให้ประชาชนตรวจสอบได้นะครับรวมถึงต้องจำหน่ายสินค้าอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างต่อเนื่องครับถือเป็นหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลนะครับพยายามใช้เครือข่ายการค้าขายนะครับระดับชุมชนเข้าช่วยลดภาระค่าครองชีพนะครับแล้วก็กระจายสินค้านะครับจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังเป็นวิกฤตในด้านของพลังงานภาระค่าครองชีพอย่างแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีอีกแล้วนะครับสำหรับผมจริงๆนะครับเพราะบางคนอย่างที่ผมบอกเลยจะออกเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะครับผมค่าน้ำมันก็แพงแพงนะครับผมการที่จะเราจะแบบเดินทางไปไหนสักที่ก็ต้องคิดฉันจะไปตรงไหนให้มันคุ้มค่าที่สุดการที่เรามีรถพุ่มพวงอย่างที่โครงการได้จัดเนี่ยครับเข้ามาหาเราโดยตรงเนี่ยนอกจากจะประหยัดเขาเรียกว่าพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงของเราแล้วก็ประหยัดเงินของเราแล้วเนี่ยยังช่วยประหยัดเวลาด้วยเราเขาเรียกไงมีเวลาในการทำอย่างอื่นในชีวิตนะผมในขณะที่รถพุ่มพวงกำลังมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้ไปด้วยนะครับผมก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยนะครับมาอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วไม่ได้หาข้อมูลมามากมายนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยสบายเมื่อกี้ที่แบบมีการท้าชงอาชีพอะไรเงี้ยทำให้ผมคิดถึงเรื่องนึงที่เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้มากเลยที่ว่าข่าวอาจจะยังออกไม่มากแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะครับคือเรื่องของไวรัสฮันตานะครับผมไวรัสตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไวรัสที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมเพราะว่าพบกัน

เขาเรียกพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ครับผมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็จะอาจจะเห็นภาพซ้อนทับกับช่วงโควิดนะครับผมตอนนี้นะครับจริงๆแล้วของประเทศไทยเรานะครับอยู่ในโซนสีเหลืองคือต้องเป็นเฝ้าระวังแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าตัวไวรัสฮันตาที่เข้าใกล้เราที่สุดคือประเทศสิงคโปร์นะครับผมยิ่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยการเดินทางจากสิงคโปร์มาภูเก็ตนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีการเดินทางค่อนข้างจะบ่อยและเยอะนะครับผมแล้วสิงคโปร์ก็เป็นเกาะเล็กๆเหมือนเรานี่แหละทำให้ตัวไวรัสอาจจะเขาเรียกไงแพร่กระจายกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับอยากทุกท่านนะครับเฝ้าระวังการเดินทางไปไหนมาไหนในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าอาจจะทำให้เราติดไวรัสตัวนี้ซึ่งตอนนี้นะครับการรักษายังไม่สามารถรักษาได้นะครับผมหรืออาจจะมีแนวทางรักษาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเต็ม 100% นะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าจะมีแนวทางในการป้องกันและรักษาเรื่องของไวรัสฮันตาตัวนี้นะครับผมอย่างไรบ้างนะครับโอเคเรามาต่อกันที่จังหวัดต่อไปกันเลยนะครับที่จังหวัดระนองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในโกดังอำเภอเมืองระนองบูรณาการหลายหน่วยงานเลยนะครับผมในการตรวจเข้มนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2519นะครับจังหวัดระนองบูรณาการหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองระนองหลังมีการขยายผลตรวจสอบต่อเนื่องนะครับจากที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่จังหวัดระนองก่อนหน้านี้จุดที่เข้าตรวจสอบคือโกดังสินค้านะครับภายในซอยระนองพัฒนา 2/5 นะครับโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำทีมนะครับผมหน่วยงานต่างๆเข้าลงพื้นที่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าการตรวจครั้งนี้นะครับเป็นการตรวจสอบในเรื่องของสินค้าเอ่ยการดำเนินกิจการเอ่ยรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในหลากหลายด้านนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิดการพบนะครับผมสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือว่านี้ภาษีหลากหลายล้านบาทเลยนะครับผมจำนวนหลายล้านบาทเลยนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ระบุว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เร่งขยายผลหากพบการกระทำผิดนะครับต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับผมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายจังหวัดชายแดนก็ต้องเรียกไงครับเริ่มเข้มงวดกับการตรวจสินค้ามากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินค้านำเข้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริโภคนะครับเพราะหากมีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาก็อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงเลยนะครับขณะที่จังหวัดระนองเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญด้านการค้าขายชายแดนนะครับผมแล้วก็การขนส่งสินค้านะครับทำให้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับล่าสุดรองผู้ว่าพังงานะครับผมได้ลงพื้นที่เขาหลักเตรียมรับมือฤดูฝนเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดพังงาลงพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนนะครับหลังหลายพื้นที่เริ่มกังวลปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งที่ผ่านมานะครับเคยส่งผลกระทบทั้งต่อประชาชนเองนะครับผมการจราจรด้วยแล้วก็รวมถึงภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในจังหวัดท่องเที่ยวนะครับโดยนายบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ผู้บริหารนะครับผมเทศบาลตำบลคึกคักนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขาหลักอย่างละเอียดเลยจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีหลายจุดนะครับมีปัญหาวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางแล้วก็ตะกอนดินสะสมภายในร่องระบายน้ำนะครับทำให้น้ำระบายได้ไม่ทันโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เหมือนจริงๆก็เป็นเหมือนทุกๆจังหวัดแหละครับการที่มีอะไรกีดขวางลำน้ำหรือว่าทางระบายน้ำเนี่ยมันก็จะทำใหการถ่ายทีไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหลายๆด้านนะครับผมก็เป็นกันทุกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะยิ่งที่เราจะเขาเรียกไงช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับผมในช่วงที่จะไปสู่ฤดูฝนรวมถึงช่วงที่มีพายุฤดูร้อนที่ผ่านมานี่ครับทำให้เราจะต้องเร่งเขาเรียกตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิด อุทกภัยต่างๆขึ้นนะครับ
ทางจังหวัดพังงาเองก็ระบุว่านะครับหลังจากนี้จะเร่งบูรณาการร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไขในจุดเสี่ยงต่างๆให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอีกมุมนึงนะครับเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าหลายจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้ก็ได้มีการเริ่มเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนล่วงหน้ากันนะครับเพราะหากระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมก็อาจจะกระทบทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเดินทางอย่างที่ได้บอกไปนะครับรวมถึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลสำคัญได้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสำคัญจริงๆนะครับผมเป็นปัญหาที่ทุกจังหวัดเจอเลยนะครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมกระบี่นะครับได้เปิดประชาวิจารณ์สร้างเขื่อนกันตะลิงนะครับผม90ล้านเตือนนะครับผมหาชาวบ้านไม่เห็นด้วยงบอาจจะถูกตีกลับได้ครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับจังหวัดกระบี่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครับประชาชนเป็นครั้งแรกนะครับผมของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงริมคลองกระบี่ใหญ่วงเงินกว่า90ล้านบาทครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ครับเห็นไหมล่ะครับทุกจังหวัดเลยตอนนี้เร่งดำเนินการในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมนะครับด้านนายเอกชัยกิตติธรกุลเลขานุการส.ส.กระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นแทนนายกิตติธรกุลส.ส.กระบี่นะครับผมระบุว่าปัจจุบันนะครับคลองกระบี่ใหญ่ประสบปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิงนะครับต่อเนื่องเลยกระทบต่อทั้งพื้นที่ที่ดินเอ่ยเอกสารสิทธิ์ของประชาชนเอ่ยนะครับหาไม่เร่งแก้ไขอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้นในอนาคตครับโดยนายเอกชัยนะครับได้ย้ำว่าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือประชาวิจารณ์ไม่ผ่านนะครับงบประมาณกว่า90ล้านบาทตัวนี้ครับอาจจะถูกส่งคืนสำนักงบประมาณนะครับผมและอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตอาจจะต้องหยุดชะงักไปนะครับจึงขอประชาชนนะครับร่วมพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบนะครับผมแล้วก็มองถึงประโยชน์ในระยะยาวของพื้นที่เป็นสำคัญครับโอ้วันนี้ข่าวเยอะจริงๆนะครับผมอ่านจนถึงเวลาเนี่ยได้เวลาเลยนะครับผมก็ต้องรีบลาทุกท่านไปก่อนนะครับจริงๆแล้วอยากจะอยู่กับทุกท่านนานกว่านี้นะครับผมขออนุญาตลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมวัสุรัตน์วีระใสแล้วก็พี่หนูรีนะครับผมที่คุมเครื่องให้ผมอยู่ในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับในกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
9: นายสินทศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้กรอบอันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดสำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะปู่จังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
10: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอน ทางนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะเป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลสเปนเน้นย้ำว่าได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตากระทรวงสาธารณสุขสเปนออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาหลังมีรายงานพบชาวอเมริกัน1รายและชาวฝรั่งเศส1รายที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honeyus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาและท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะแคนารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสเปนยังอ้างว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาชาวฝรั่งเศสเริ่มมีอาการป่วยระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่มีอาการขณะอยู่บนเรือสำราญ MV Honduras ส่วนผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไม่ได้แสดงอาการใดๆระหว่างที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐกาบูเวดีทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ยากมักแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแท้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: โซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
1: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
0: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: นี่ขอฝากไว้อย่างนี้เลยว่าจงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้น

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านของกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะคะขยายเส้นทางการเงินถือครองที่ดินภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีนะคะหรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นนะคะแทนต่างชาติซึ่งก็มีอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองระดมกำลังนะคะนำโดยสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็ได้มีการกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองร่วมกับปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปกครองอำเภอเกาะพังงานนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ผลการตรวจสอบนะคะก็พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายค่ะข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นการใช้กฎคนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ขยายผลต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเอกสารบัญชีแล้วก็รายชื่อผู้ที่ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบนะคะเส้นทางทางการเงินแล้วก็สิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มนะคะทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของการลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมได้มีการผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือแนวทางการตลาดแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดค่ะที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็มีทางด้านของหลากหลายตัวแทนนะคะที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการผลไม้นะคะเข้าร่วมพูดคุยซึ่งเปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการประชุมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้ราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคนะคะภายในประเทศค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะราคาทุเรียนก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของมังคุดนะคะที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือที่มีการไร้เมล็ดนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานอาหารง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักจะถูกกดราคาลงนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วนะคะก็ยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินะคะผลไม้ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับนะคะที่สำคัญในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรผลไม้ไทยค่ะซึ่งเองนะคะพ.ร.บ.ผลไม้ก็จะไม่เพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะเป็นกลไกหลักที่จะมาสร้าง
ถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยได้มีการตั้งเป้าค่ะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายไม้ผลนะคะอย่างเช่นทุเรียนเองมังคุดเองนะคะก็ได้มีการออกผลผลิตก็มีการดันนะคะพรบผลไม้เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพราคาในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยนะ
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ื่องที่เราเนี่ยต้องมีการดูนะคะว่าภารกิจส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็จะถือว่าเป็นการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของภาคใต้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะของผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเผยนะคะความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอพี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะให้ความสนใจยอดจำหน่ายรวมทะลุ60ล้านบาทซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงานนะคะ2ครั้งเมื่อวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนและสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง60ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปนะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการกระแสการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาว่าจะมีในรูปแบบของตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของทุกๆวันศุกร์กันด้วยค่ะผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการเขาเรียกว่ารับผิดชอบกันบ้างในส่วนของหลังพรก.กู้เงินนะคะมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบนี่แหละค่ะถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศค่ะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงการดูแลงบประมาณโดยตรงซึ่งก็จะมีการกำกับใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะถูกส่งไปจนถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่าครองชีพค่ะปากท้องนะคะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำนะคะว่ารัฐบาลรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนในคณะนี่แหละค่ะรวมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดคุยกันหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นะคะใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องแบบว่าไปเตรียมในเรื่องของการหาชุดนักเรียนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะของผู้ฟังซึ่งในการนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะในส่วนของบางลำพูค่ะคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะกำกับนะคะในเรื่องของการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและก็ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงของใกล้เปิดภาคเรียนนะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งก็ครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะ นะคะรวมไปถึงการแสดงสลากสินค้าที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตหรือจะเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้านั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าร้านค้าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมผู้ประกอบการนะคะที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมนะคะได้มีการฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้อยู่ภายใต้การติดตามการดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะมีในส่วนของโรงเรียนอาจจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะ400บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยลูกหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงของวัยไหนอย่างเช่นอนุบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประถมก็จะได้ประมาณ400บาทนะของผู้ฟังก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดโครงการหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องหาเองนะนำมาพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สามารถที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีการติดตามรับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีความให้สำคัญทุกอย่างเลยทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวก็มีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานนะที่จะนำมาพูดคุยกัน
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะเดี๋ยวนี่มัน

0: ับปรดอย่าว่างแต่ถึงเรียวชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านานขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: เช็ครถเช็คทางอ่ะ
2: เช็คอะไรเยอะแยะ
1: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะเด็กไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเหอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกที

ับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะผู้ฟังกับการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะหนุนเกษตรพอเพียงชูต้นแบบเกษตรผสมผสานจากพื้นที่รอบบ้านสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะก็นำโดยท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปูดนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะโคกหนองนาลุงสำราญค่ะของนายสำราญสมใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกันปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแม้จะมีการปลูกละเล็กละน้อยแต่ก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมค่ะได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการทำเกษตรตามกำลังและฐานะของตนเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆรอบบ้านอยากให้ชาวพังงาได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเพราะทุกก้าวของการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นค่ะของความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกับการที่มีการเดินหน้านะคะโมบายยูนิคออกหน่วยประเมินนะคะความพิการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำปีนี้เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการครบวงจรค่ะทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองกันด้วยและรับขอรับเงินอุดหนุนความพิการค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะที่โรงพยาบาลกุรบุรีชัยพัฒน์แล้ววันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปใช้บริการเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาในวันที่จะรับบริการกันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะมาทิ้งท้ายนะคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยผลงานเพลงนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายศิริศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอร์สซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอร์สเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีอันกอร์สด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับซีซีก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันคลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างก็มาเจรจาภายใต้อันคลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าภายใต้อันคลอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับอันคลอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันคลอส
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะขู่จังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอสต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหาหรือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอร์สเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือกอกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลา และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นหนึ่งกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมเงินเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกษริสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศ์สิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที่
4: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพฐเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสรีรัตน์รองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fit ภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเคลื่อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วยข ขณะที่นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นดาริมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
7: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโซนในทางของเอเชียยุโรปจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกผู้ป่วยมีระบบควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะ
1: สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮันตาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนและสัตว์พันธุ์แท้เป็นหลักโดยมาตรการที่สำคัญคือรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานปิดช่องหรือรอยเปิดที่อาจทำให้สัตว์ฟันแทะเข้าสู่อาคารได้เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและปลอดภัยจากสัตว์ฟันแทะใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแทะเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
11: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเอ็ดด้าเตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางเอ็ดด้าจึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของเอ็ดด้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาทิตรวจสอบและจะทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเขาตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคลนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกันทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบวันโพลิสให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
13: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2530ใน3เป้าหมายหลักได้แก่การหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มสัดส่วนป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลด้านป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

0: ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกต่อไปปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะหลังบางพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยี่งอสหกรณ์จังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลคร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
4: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
3: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
6: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการ

0: บำบัดต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญMV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตเต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF Hyundai ครับว่า แม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
2: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนอลครับเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
1: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริมทีมด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อต่อสู้ในระดับไทยลีก2เพื่อเป้าหมายแชมป์ไทยลีก2ให้ได้ในฤดูกาลหน้าและกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชันเทลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุศรด้านทัดพงกบลบัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก7-10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพาราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ442ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-6ไทเบรก7-3จากชนะนัดนี้ทำให้แม็กซิมัสพาราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาบาวเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour Season 2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปันนวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boy พร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวสำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour Season 2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครโดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวีเวท วัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับคู่ปรับเก่ารุงอูมาคารแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฮฟวีเวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในฐานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน live.1fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:30 นนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ4 European Championship ที่เมืองปอติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสาระอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับบิติชมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่บริธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิงจำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทยrtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความหลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีจากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนาคารและแจ้งความโดยเร็วหลอกลงทุนหรือชวนทำงานออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงอย่าเชื่อโดยง่ายและอย่าโอนเงินไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้การซื้อขายออนไลน์ควรเช็คความน่าเชื่อถือร้านค้าและหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าในกรณีฟิชชิ่งหรือข้อมูลรั่วไหลรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีและแจ้งธนาคารเพื่ออายัดและออกบัตรใหม่ทันทีท่านผู้ฟังคะ ความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันการถูกหลอกลวงที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นการตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤฒแก้วพิบูล

0: กำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: าเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการปอพอพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะกับวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะรายการปอพอพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเราจะจัดกันที่คลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะคะออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงค่ะพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศนะคะทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยมอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้นะคะเพื่อแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการวิทยุนี้ได้รับการขอเวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีติ๊กนะคะวริทยาบุญยรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้พี่จตุพงษ์แก้วใสติดภารกิจไปราชการนะคะงั้นท่านผู้ฟังวันนี้เราก็กลับมาพบกับรายการปอพอพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะกับสาระน่ารู้ดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะมีข้อมูลมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะโดยเริ่มจากการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันแล้วก็สถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะของ5จังหวัดของเราเหมือนกันนะคะว่าเมื่อวานนี้มีสถิติอุบัติเหตุในสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นอย่างไรบ้างจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็สาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของรู้หลักการขับรถช่วงฝนตกนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์นี้เราเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักนะคะบางพื้นที่ก็ยังมีแบบฝนปล่อยๆนะคะอย่างจังหวัดภูเก็ตที่เราอยู่นะคะที่ดังได้อยู่เนี่ยเขาก็วันนี้ฝนตกหนักเลยนะคะสุดชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะคะถือว่าก็ได้มีปริมาณน้ำนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะน้ำฝนตกเยอะเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยอุณหภูมิความร้อนมันลดลงด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะท่านขับรถไปไหนตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะบางทีช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะช่วงเช้าอาจจะมีแดดนะคะพอช่วงสายๆอาจจะมีฝนนะคะอาจจะต้องเตรียมเสื้อกันฝนนะคะร่มหรือหมวกอะไรไปด้วยนะคะบางทีอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วก็น้องๆหนูๆลูกๆหลานๆเองก็จะเปิดเรียนด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะบางโรงเรียนก็เริ่มเปิดเรียนแล้วนะคะแล้วท่านผู้ฟังเองที่อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังที่ประสบปัญหาด้านสาธารณภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่ยังมีการขาดแคลนน้ำนะคะหรือจะเป็นอุทกภัยช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนนะคะทำให้น้ำท่วมขังได้อะไรเงี้ยนะคะท่านฟังโทรหาเราได้นะคะทุกสาธารณภัยเลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะโทรฟรี24ชั่วโมงเป็นหมายเลขฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแต่ถ้าท่านผู้ฟังเองที่ประสานโดยตรงได้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ท่านก็ได้นะคะเพื่อประสานมาหาเราได้เลยนะคะหรือว่าท้องถิ่นท้องที่ก็คือท้องถิ่นของท่านนะคะองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็เทศบาลในพื้นที่ของท่านนะคะสามารถประสานได้เลยนะคะเพื่อจะได้ประสานตรงมาหาเรานะคะกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรามีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจำอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะทุกสารกลางจังหวัดหากท่านคิดอะไรไม่ออกนะคะไม่รู้จะโทรหาใครก็โทรเข้าฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เลย1784นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนที่เราจะมาฟังข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับข้อมูลจากทางรายการที่เรานำเรียนทุกสัปดาห์เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนค่ะ

พบกับรายการปภพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะฟังเพลงเพาะๆสบายๆกันช่วงบ่ายของวันที่12พฤษภาคมนะคะก็เพลงนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ง่วงนอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดระยะเวลาการจัดรายการนะคะตั้งแต่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะเราก็มาฟังข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะวันนี้เราก็เอาเรื่องของพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้ามานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็คือตั้งแต่วันที่11ก็คือเมื่อวานนี้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะก็คือถึง17พฤษภาคมเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าตอนนี้7วันนี้จะมีอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันในช่วงวันที่11 12ก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงวันที่13 14 15 16 17นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากนะคะในช่วงวันที่16 17นะคะค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะส่วนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะก็เห็นว่าช่วงนี้เราจะมีฝนเข้ามา40ถึง60ของพื้นที่เลยนะคะบางพื้นที่อันนี้คือวันนี้กับพรุ่งนี้ก็คือของเมื่อวานกับวันนี้นะคะ11 12แต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ60ถึง80เลยนะคะของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันก็แสดงว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนเข้ามาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยท่านฟังเองจะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้มีฝนแล้วก็เรื่องของน้ำรอระบายบนท้องถนนด้วยนะคะรวมถึงที่บ้านของท่านด้วยนะคะก็ต้องดูว่าเป็นน้ำขังไหมนะคะหรือน้ำไหลเข้าบ้านไหมหรือเป็นทางน้ำก็อาจจะต้องมีการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาเยอะเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่เราก็ยังต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำนะคะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นสถิติปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะวันนี้นะคะจากข้อมูลจากกรมชลประทานค่ะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่78.12% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 70.19% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 19.26% อ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 14.05% ค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 47.04%อันนี้เป็นจังหวัดกระบี่นะคะจะเห็นว่าปริมาณน้ำก็ถือว่าเยอะนะคะก็คือว่าอยู่ในระดับครึ่งๆอ่างแต่ว่าบางอ่างก็70กว่าเลยนะคะก็ถือว่าจังหวัดกระบี่มีน้ำเพียงพอนะคะที่จะใช้แล้วก็ยังมีช่วงนี้มีฝนตกลงมาด้วยนะคะก็ถือว่าเราก็ยังมีปริมาณน้ำที่ดีอยู่นะคะต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 31.91% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวนะคะ 74.76% ค่ะอ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 60.43% ค่ะนี่จังหวัดตรังนะคะต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาดส้มแป้นนะคะ 54.04% ค่ะจังหวัดระนองก็มีน้ำอยู่ประมาณครึ่งอ่างนะคะต่อไปจังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 39.28% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 25.29% ค่ะและอ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 41.33% ค่ะ
ตอนนี้ปริมาณน้ำบางอ่างก็ยังดูน้อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ถือว่าต่อไปก็จะเริ่มมีปริมาณของน้ำเพิ่มขึ้นนะคะเราก็มานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของจังหวัดของท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ถือว่าเราก็ผ่านช่วงของหน้าร้อนมานะคะที่ช่วงที่ขาดแคลนน้ำนะคะก็มีบางพื้นที่เราก็ไปช่วยในการขุดลอกนะคะอย่างที่เพิ่งสิ้นสุดภารกิจไปเมื่อวานนี้นะคะก็ไปขุดลอกอยู่เกือบเดือนนะคะที่ตำบลลำเลียงนะคะจังหวัดระนองนะคะที่เราไปช่วยอยู่นะคะก็ปิดภารกิจไปเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะคะที่ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตนะคะเข้าไปช่วยในเรื่องของการขุดลอกนะคะคลองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าในช่วงของช่วงฤดูของฝนทิ้งช่วงระยะยาวนะคะก็จะมีของเรื่องของปัญหาขาดแคลนน้ำเราก็ได้รับการประสานแล้วเข้าไปช่วยเหลือนะคะส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรที่มีความรู้นะคะเจ้าหน้าที่เรามีความรู้ความสามารถนะคะในที่ปฏิบัติในการไปช่วยสูบน้ำนะคะเข้าสู่ประปาหมู่บ้านรวมถึงการขุดลอกคลองนะคะให้มีขนาดที่ใหญ่กว้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำที่จะเข้ามาในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราตอนนี้เราฟังเรื่องของบรรยากาศรวมถึงไปมาน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปพักฟังเพลงพ่อๆจากทางรายการสัก2เพลงก่อนที่เราจะมาพูดกันเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนค่ะ

พบกับรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเราก็ฟังเพลงเพราะๆสบายๆนะคะกับอากาศที่ถือว่าก็ไม่ร้อนแล้วนะคะก็น่ามีฝนตกลงมาแล้วน่าจะเย็นๆชุ่มฉ่ำสบายใจนะคะก็ฟังเพลงไปด้วยฟังสาระน่ารู้จากรายการไปด้วยนะคะเมื่อกี้เราก็พูดกันถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของแต่ละจังหวัด5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะก็ให้ข้อมูลท่านฟังไปทุกสัปดาห์นะคะที่เรามานำเรียนท่านผู้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตเราเนี่ยก็เก็บสถิติทุกวันนะคะทำรายงานกันทุกวันนะคะเกี่ยวกับสถิติว่าตอนนี้เรามีปริมาณน้ำเท่าไหร่นะคะรวมถึงเรามีสติดังเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็อุบัติเหตุทางถนนด้วยนะคะที่เราเก็บสถิติกันทุกวันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยปริมาณฝุ่นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะฝุ่นก็จะลดน้อยลงนะคะปริมาณฝุ่นเนี่ยจะ PM 2.5 เนี่ยมันจะเยอะช่วงของหน้าแล้งนะคะคือช่วงของฤดูหนาวต่อเนื่องมาฤดูร้อนนะคะก็คือฝนทิ้งช่วงยาวนานนี่ก็จะมีปริมาณฝุ่นเยอะนะคะฝั่ง5จังหวัดของอันดามันของเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะคะเพราะว่าเราเองอยู่ในพื้นที่ที่มีทะเลนะคะฉะนั้นเราก็จะปริมาณฝุ่นเราก็จะไม่เยอะนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของฝุ่นในช่วงที่ผ่านมานะคะที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวบางจังหวัดก็ปริมาณฝุ่นเยอะมากนะคะสูงสุดเป็น 3-400 ได้โดยท่านแต่ละวันนะคะ PM 2.5 อันตรายต่อสุขภาพมากเลยนะคะฉะนั้นเราก็ทางฝั่งอันดามันของเราถือว่าโชคดีนะคะเราไม่มีเรื่องของปริมาณฝุ่นที่ทำลายสุขภาพนะคะต่อไปเราก็มาคุยกันเรื่องของข้อมูลเรื่องของประเด็นทางถนนนะคะที่ว่าทุกสัปดาห์เราก็มานำเรียนท่านผู้ฟังแค่วันเดียวจริงๆเราเก็บสถิติทุกวันนะคะแต่ว่าเราเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังสถิติ5จังหวัดเนี่ยแค่วันเดียวก็คือเมื่อวานนะคะสถิติอุบัติเหตุของเมื่อวานที่เกิดจากรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะคะก็เป็นสถิติของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานนะคะมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น10คนนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะมีผู้บาดเจ็บเมื่อวานนะคะ43คนนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดพังงานะคะมีผู้บาดเจ็บ9คนนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานวันเดียวนะคะ68คนนะคะบาดเจ็บนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จังหวัดระนองนะคะมีผู้บาดเจ็บ13รายนะคะ13คนนะคะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตก็ถือว่าเมื่อวานเราไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะแต่มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้นนะคะทั้ง5จังหวัดเนี่ยวันเดียวนะคะเมื่อวาน143รายหรือ143คนนะคะของ5จังหวัดนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังจะเห็นว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมีทุกวันนะคะมีทุกวันแต่เราเอามานำเรียนท่านฟังแค่วันเดียวนะคะวันเดียวก็มีผู้บาดเจ็บอันนี้เรารวมสถิติของรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะคะนับผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตมาให้แต่ว่าแค่วันเดียวนะคะมีผู้บาดเจ็บตั้งร้อยกว่าคนนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆสถิติแบบนี้มีทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามรณรงค์กันนะคะก็พูดกันทุกสัปดาห์นะคะเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะคะการสวมหมวกนิรภัยรวมถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะจริงๆเราก็อยากให้สถิติพวกนี้มันลดลงนะคะแต่ว่ามันก็ยังร้อยกว่าคือทุกวันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามพูดอยู่ตลอดนะคะก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังแล้วนะคะว่าท่านฟังจะคิดอย่างไรนะคะการขับรถที่ต้องใช้สติการขับรถที่ต้องเคารพกฎจราจรนะคะมันจะทำให้เราปลอดภัยแล้วก็การมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางร่วมถนนของเราด้วยนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะคะอย่าไปขับจี้เขานะคะหรือว่าการออกจากซอยต้องเปิดไฟเลี้ยวนะคะอย่างขับรถตัดหน้าเงี้ยก็ต้องระมัดระวังยิ่งช่วงหน้าฝนอย่างนี้ด้วยนะคะบางทีถนนลื่นด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเรามาคุยกันเรื่องของประเด็นทางถนนแล้วเราก็ยังมีข้อมูลสาระดีๆนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้นะคะเช็ครถให้พร้อมขับนะคะแล้วก็รู้หลักขับรถช่วงฝนตกนะคะการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าปกตินะคะเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะคะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะ
กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยจะแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนดังนี้นะคะการเตรียมรถให้พร้อมขับค่ะเริ่มจาก1 นะคะระบบเบรกก่อนนะคะเมื่อเหยียบเบรกต้องไม่มีเสียงดังนะคะไม่ถลายออกนอกเส้นทางแล้วก็สามารถหยุดรถได้ในระยะปลอดภัยนะคะ2นะคะยางรถยนต์นะคะดอกยางและร่องยางรถนะคะไม่บางหรือสึกไม่ปริแตกบวมแล้วก็เติมลมยางมากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์หรือตารางนิ้วนะคะ3นะคะสัญญาณไฟแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากชำรุดควรเปลี่ยนใหม่โคมแก้วครอบสัญญาณไฟต้องใสสะอาดนะคะจะช่วยให้ไฟส่องสว่างได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ3นะคะใบปัดน้ำฝนนะคะยางใบปัดไม่แห้งกรอบนะคะกวาดน้ำแล้วก็รีดน้ำได้สะอาดนะคะ4นะคะกระปุกน้ำฉีดกระจกหัวฉีดน้ำไม่อุดตันไม่รั่วซึมนะคะเติมน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้วก็5นะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถนะคะทั้งยางอะไหล่ไฟฉายสายพ่วงนะคะแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นแล้วก็ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงจัดเตรียมแล้วก็เตรียมพร้อมตรวจสอบด้วยนะคะให้พร้อมใช้งานค่ะอันนี้คือการเตรียมรถให้พร้อมขับนะคะในกรณีที่เช็ครถให้พร้อมขับช่วงของฝนตกนะคะทีนี้เรามาดูต่อเรื่องของการขับรถปลอดภัยในช่วงฝนตกนะคะ1นะคะใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนและก็ระยะในการมองเส้นทางจะช่วยให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านแอ่งน้ำเพื่อป้องกันรถเหินน้ำนะคะ2นะคะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าประมาณ2เท่าหรือ 10-15 เมตรหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้เบรกชะลอความเร็วรถได้อย่างปลอดภัยค่ะ3นะคะไม่เหยียบเบรกกระทันหันโดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำและก็ทางโค้งนะคะเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวจนเกิดอุบัติเหตุได้4ไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะจะทำให้รถเหินน้ำและอาจลื่นถลายออกนอกเส้นทางค่ะ5นะคะไม่เปิดสัญญาณไฟสูงเพราะแสงไฟจะสะท้อนกับน้ำบนพื้นถนนทำให้ผู้ขับขี่สายตาพร่ามัวได้นะคะ6เปิดใช้ระบบปัดน้ำฝนโดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ตกลงมารวมถึงไม่ฉีดน้ำล้างกระจกในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูงนะคะ 6. ละอองฝ้าที่กระจกรถนะคะให้ปรับระบบปรับอากาศภายในรถให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกรถนะคะแล้วก็ลดระดับกระจกหน้าต่างลดลงเล็กน้อยหรือเปิดใช้งานระบบไล่ฝ้านะคะแล้วก็7นะคะรถเหินน้ำนะคะกรณีรถเหินน้ำนะคะค่อยๆถอนเท้าจากคันเร่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกพร้อมจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงมาลัยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะแล้วก็กรณีที่ขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมนะคะให้ท่านผู้ฟังปฏิบัติดังนี้เลยนะคะให้ปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันพัดลมแอร์พัดน้ำเข้าเครื่องยนต์ใช้ความเร็วต่ำและก็รักษาความเร็วให้สม่ำเสมอเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติกรณีเครื่องยนต์ดับนะคะห้ามสตาร์ทรถเพราะน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ค่ะอันนี้เป็นสาระน่ารู้นะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยค่ะอุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้เช็ครถให้พร้อมรู้หลักขับรถช่วงฝนตกค่ะเป็นสาระดีๆจากกรมป้องกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยอีกรอบค่ะ

0: ฟังเพลงเพราะๆสบายๆกับรายการปภพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะกับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราก็มีข้อมูลสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะเมื่อสักครู่เราก็คุยเรื่องของการขับรถไปแล้วนะคะช่วงของฝนตกจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะต้องเช็คอะไรบ้างด้วยนะคะเดี๋ยวไปเราก็มารู้เรื่องของรับมืออุทกภัยนะคะอุทกภัยช่วงนี้มีฝนตกลงมานะคะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักฉะนั้นเนี่ยเราก็มารู้เรื่องของรู้รับมืออุทกภัยนะคะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยนะคะฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะคะทางน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะเป็นภัยที่เกิดพร้อมนะคะหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงขณะหรือภายหลังฝนตกหนักต่อเนื่องด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการเสี่ยงเกิดดินถล่มด้วยนะคะฉะนั้นเรามารู้กันก่อนเรื่องของรู้รับมืออุทกภัยนะคะเริ่มจากนะคะ1 นะคะให้สังเกตปัจจัยเสี่ยงเกิดอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะฝนตกสะสมหลายวันน้ำในแม่น้ำหรือลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรับมือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยค่ะ2นะคะลดผลกระทบจากอุทกภัยนะคะโดยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมรวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ3นะคะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ไว้ใช้ยามฉุกเฉินโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเสื้อชูชีพแล้วก็เอกสารสำคัญค่ะ4นะคะป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้านะคะโดยสับสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าที่แผงควบคุมไฟฟ้าห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้นนะคะหรือยืนบนพื้นที่มีน้ำขังรวมถึงไม่เข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะลดความเสี่ยงจากการจมน้ำนะคะโดยไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะอาทินะไปจับสัตว์น้ำนะคะทำการเกษตรเล่นน้ำหรือขับขี่รถนะคะอันนี้เป็นคู่มือและรู้รับมืออุทกภัยใช้ชีวิตให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะหากท่านพบเจอสารภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยใดนะคะท่านโทรหาเราได้นะคะ1784เบอร์ฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโทรฟรี24ชั่วโมงนะคะโทรหาเราได้นะคะถ้าไม่รู้จะโทรหาใครหรือถ้าเอาใกล้ตัว ที่สุดนะคะท้องถิ่นท้องที่ที่เราพูดอยู่ตลอดก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเทศบาลอบต.ในสังกัดในแถวพื้นที่ของท่านนะคะอันนี้เป็นเรื่องของที่เรามาพูดกันในช่วงฤดูฝนนี้นะคะเรื่องตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดได้ก็คือมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะรวมถึงเรื่องการเดินทางทางถนนขับรถอย่างไรในช่วงของฝนตกนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะรายการปภพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะจะนำข่าวสารเตือนภัยมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะทางคลื่นวิทยุนะคะ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอนะคะโดยได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะอำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารายการของเรานะคะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเต็กแล้วก็ทางน้องดีเจคุณจัดรายการนะคะแต่ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียง
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสุกยายพอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
5: ครับ
6: ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
4: ใช่แค่ปนนั้นเรา
7: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
8: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอิน

0: ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมันเช็คอินทางโซทอภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะจะเจอกันในวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลาดีๆ 14:10 น.โดยประมาณจนถึง 15:00 น.ค่ะวันนี้มากัน2คนด้วยกันนะคะกับดิฉันว่าพันพรายพันแล้วก็
1: น้องดิววัสุรัตน์วีระสายค่ะ
0: วันนี้เจอน้องดิว2รอบนะเมื่อช่วงเช้าเจอกันไปแล้วนะ
1: ค
0: ะในรายการแล้วข่าวน้ำมันวันนี้ช่วงบ่ายๆค่ะมีเรื่องราวให้เช็คอินมากเลยทีเดียวใช่ไหมน้องดิว
1: เยอะเลยทีเดียวเลยครับผมเพราะว่ามีภารกิจหลายหลากหลายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็โซนอันดามันเนี่ยเยอะมากๆเลยครับ
0: ค่ะอย่างเช่นนะคะวันนี้สดๆร้อนๆค่ะเพิ่งถึงสถานีค่ะดิฉันว่าพันพรายพันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ติดตามภารกิจของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในการลงพื้นที่นะคะมาติดตามนะคะกรณีการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมนั่นเองนะคะ
1: ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยในช่วงเวลานี้ที่ทุกคนในจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในบริเวณอันดามันเนี่ยให้ความสนใจมากๆเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าหลายๆพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าบุคคลต่างๆที่ต้องการจะแบบทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ให้การจับจ้องน
0: ะ
1: ผมว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วก็อ่อนไหวนะครับผมต่อสังคม
0: แต่ถ้าดูภาพรวมเราคุยกันแบบชาวบ้านนะน้องนิวนะแสดงถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามันหรือว่าพื้นที่ชายทะเลเนี่ยมีความสวยงามอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่หมายปองละพูดกันง่ายๆว่าเป็นที่หมายปองเลยแหละก็ในเรื่องของการมาทำธุรกิจหรือว่าการครอบครองเป็นเจ้าของนะคะโดยชอบธรร
1: ม
0: เพราะมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต้องยอมรับว่ามูลค่าเหล่านี้เนี่ยมันตีไม่ได้
1: ตีเป็นตัวเลขไม่ได้
0: ตีตัวเลขไม่ได้เลยจริงๆ
1: เพราะว่ามันมีค่ามากกว่าที่จะตีออกมาเป็นตัวเลขครับเพราะมันสามารถเขาเรียกว่าต่อยอดทำอะไรหลายสิ่งได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ภาพเรื่องของตัวเม็ดเงินเองนะครับผมมันทำได้หลายอย่างมากจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่แปลกเลยอย่างที่พี่เอ๋นะครับพี่นวนพันธ์บอกได้ไปว่ามันเป็นสิ่งที่ใครๆก็หมายปองสิ่งอะไรนี่อย่างตรงนี้เนี่ยสวยงามมาก
0: ๆ
1: นะผมก็ไม่แปลกเลยจริงๆที่อยากจะมีการจับจองนะผมเอาไปทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรต่างๆนะครับ
0: ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้รับข้อสั่งการพิเศษนะคะหรือว่าข้อสั่งการด่วนนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก่อนไม่กี่วันเนี่ยวันนี้วันที่12เนาะ12พฤษภาคม2569นะคะวันที่10พฤษภาคมค่ะคุณฟังคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ลงแล้วด้วยเหมือนกันแต่ตอนแรกนั้นกำหนดการมี2หมายในการลงพื้นที่ก็คือหาดบางเทาและหาดฟรีดอมแต่ภารกิจหาดฟรีดอมนั้นก็ต้องยกยอดไปนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจด่วนแทรกเข้ามาจึงต้องบินไปที่จังหวัดระนองไปทำอะไรนะตอนนั้น
1: ก็ตอนนั้นครับมีการเขาเรียกว่าพบโกดังปริศนานะครับผมซึ่งพอได้ตรวจสอบเข้าไปแล้วพบว่าเป็นสินค้าหนีภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งมันเป็นภารกิจที่บอกเลยว่าด่วนมากๆทำให้ท่านนายกเองนะครับผมต้องบินลัดฟ้าจากภูเก็ตในวันนั้นเลยนะครับผมเป็นภารกิจด่วนมากๆนะครับบินจากภูเก็ตเนี่ยไประนองทันทีนะครับซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรต่างๆนะครับซึ่งไม่พบใบนำทางหรือใบประกอบใบอนุญาตต่างๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมก็เข้าแก๊ปเดิมอีกเรื่องนอมินีเรื่องอะไรเงี้ยครับก็คือผู้ที่เขาเรียกว่าชื่อที่เป็นผู้ประกอบการในโกดังเนี่ยเป็นชาวเมียนมาแหละครับผมมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าเป็นประเด็นยิ่งประเด็นใหญ่เขาเรียกว่าประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์เลยนะตอนนี้ครับ
0: เอาละค่ะใครที่ได้ยินเสียงเราสองคนนะคะน้องดิววัสุรัตน์วีระสัยค่ะแล้วก็เอ็นนวพันธ์พลายพันธ์ทางโซทอลภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะตอนนี้อยู่กันที่รายการอยู่กันในรายการ
1: อันดามันเช็คอิน
0: ทางโซทอลภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ MHz ค่ะส่วนใครที่ติดตามผ่านสื่อออนไลน์อย่างเพจ Facebook ก็ได้ที่โซทอลภูเก็ตเรดิโอนะคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะต้องบอกเลยว่าน้องดิวจัดรายการพี่เอลงพื้นที่ไปหาดฟรีดอมสวยค่ะสวยยอมรับว่าสวยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายในการเดินทางลงไปบริเวณชายหาดนะคะ
1: คร
0: ับ เล่นน้ำเหงื่อท่วมค่ะ
1: ผมก็ดูแล้วนะจากภาพจากวิดีโอที่ได้ถ่ายกันมานะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าผมไปอาจจะมีการกลิ้งลงภูเขาขึ้นบ้างเลยครับผมบอกเลยแต่สวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: คือตอนลงนี่แบบโอ้โหเราเห็นแล้วแบบขอปฏิเสธได้ไหมคะไม่ลงแต่ จับพลัดจับผลูหันไม่ดีอ้าวครึ่งกลางทางแล้วท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเดินลงจากรถมาปั๊บปั๊บเราก็เลยแบบด้วยความสัญชาตญาณในการทำงานของเรานะเดินเดินเดินไปปั๊บดูแล้วโอ้โหลาดชันแต่หันหลังไม่ได้มันถอยกลับไม่ได้นะ
1: ต้องเดินหน้าต่อแล้วทีนี้
0: เดินหน้าต่อแล้วทีนี้ก็ต้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการกอบแขนลงไปก่อนนะกลัวจะกลิ้งไปเหมือนกัน
1: ทำถูกแล้วครับเราต้องเซฟชีวิตตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับผมเราจะไม่สามารถตัวเองกลิ้งลงไปเพื่อทำข่าวได้นะครับครับ
0: แต่พอไปแล้วก็เข้าใจนะว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่พยายามลงไปบริเวณหาดฟรีดอมเพื่ออะไรเพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติจริง
1: ๆใช่เลยคร
0: ับแล้วมันเป็นแบบถ้าเด็กวัยรุ่นชอบคำว่าชาเลนจ์นะมันท้าทาย
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ท้าทายจริงๆอ่ะ
1: แอดเวนเจอร์ความชาเลนจ์นะครับไอที่มันแบบว่ารู้สึกว่าได้ท้าทายกับชีวิตตัวเองคืออย่างที่บอกวัยรุ่นน่ะชอบไอที่มันรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าไม่ให้มันธรรมดาไม่ให้มันจืดชืด อยากเรียกว่ามีความแบบกระปี้กระเป๋าตลอดเวลาอยากจะทำนั่นทำนี่ซึ่งสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มาก
0: แล้วมันเป็นเพราะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้เขามีความชื่นชอบแล้วเขากลับไปประชาสัมพันธ์ก็คือการบอกเล่าเหล่านี้แหละค่ะ
1: ประเด็นคือดังกว่าคนไทยรู้กันเองอีกชาวต่างชาตินะครับรู้จักหาดฟรีดอมเยอะมากๆในหมู่ชาวต่างชาติเองนะถ้าถามว่าภูเก็ตเนี่ยรู้จักหาดไหนบ้างฟรีดอมต้องมีเป็นชื่อที่ถูกเอ่ยออกมา
0: และอยากไป
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ที
1: ่
0: มาเพื่อที่จะอยากไปแตะชายหาดฟรีดอมจริงๆนะ
1: เท้าสัมผัสพื้นน้ำอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: และยิ่งเคยได้รับรอวงรางวัลมาอีกเป็นการตัวการันตีว่าโอ้มันเป็นหาดสวยงามจริง
1: ๆ
0: นี่แหละสิ่งที่ทำให้มูลค่าของพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล
1: ที่สุดเลยนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีการ
0: บุกรุก
1: ใช่
0: ใช่นะคะบอกว่ามันบุกรุกวันนี้ท่านนอกเหนือจากท่านพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะก็มีทางท่านผู้ตรวจกระทรวงด้วยท่านรองอธิบดีด้วยนะคะแล้วก็มีทางท่านปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านรุ่งเรืองที่มาบุตรนะคะก็นำกำลังอสกำลังเจ้าที่ป่าไม้ล่ะค่ะเข้าไปตรวจสอบนะคะต้องยอมรับค่ะว่าก่อนหน้านี้ทางบริเวณจุดหาดฟรีดอมเนี่ยมีการดำเนินคดีไป23คดีก็คืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีแล้วมีการแจ้งข้อหาไปต่างๆนี้ถึง23คดีด้วยกันนะคะ
1: ถือว่าเยอะมากนะคะ
0: แล้วก็ทางท่านผู้ตรวจเองบอกผู้ช่วยรัฐมนตรีบอกว่าต้องคอยดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลาต่อไปเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเองทางท่านนายกเองก็สั่งการเน้นย้ำเลยว่าอย่าไปให้ค่าผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียต่าง
1: ๆ
0: ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายของประเทศไทย
1: โอ้ฟังแล้วขนลุกเลยนะครับแต่มันถูกจริงๆนะไม่มีอะไรที่อยู่เหนือกฎหมายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือขอประชาชนทุกคนนะครับเชื่อมั่นเนาะในรัฐบาลของเราแล้วก็ผู้ที่ดำเนินการพยายามปกป้องสิทธิแล้วก็ปกป้องประชาชนชาวภูเก็ตของเราหรือผู้ที่ทำถูกกฎหมายเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นได้นะครับว่าเราจะทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ที่สมควรจะได้รับของคนในพื้นที่ให้ดีที่สุดนะครับผม
0: แล้วในส่วนของทางท่านนายกอนุทินที่เดินทางมาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องดิวเองก็โอ้ติดตามภารกิจเลยเป็นยังไงบ้าง
1: ลงพื้นที่ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้สมุทรสาครประมาณนึงแต่ว่าเราได้เห็นภาพบรรยากาศหลายอย่างนะครับผมพูดถึงแล้วเอาตั้งแต่สนามบินเลยแล้วกันนะครับที่สนามบินเนี่ยก็คือพอท่านนายกลงมาจากสนามบินแล้วอ่ะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าชักช้ารีรอก็คือพูดถามถึงสถานการณ์ต่างๆที่เราจะมาทำติดตามภารกิจต่างๆทั้งหาดบางเทาหาดฟรีดอมเนี่ยท่านก็ถามถึงเลยว่าเป็นยังไงบ้างทำดำเนินการถึงไหนแล้วเพื่อคือเรียกได้ว่าไม่มีการที่จะแบบใช้เวลาแบบอย่างสูญเปล่าเลยพอท่านถึงลงมาถึงใช่ไหมถามนู่นถามนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วขึ้นรถเลยครับไปลงพื้นที่ทันทีพอท่านลงนายกทุกทีนะครับผมลงถึงพื้นที่แล้วก็จะมีการต้อนรับของไม่เชิงการต้อนรับเป็นชาวบ้านใช่ไหมครับ
0: กลุ่มชาวบ้านของหาดสุรินทร
1: ์ครับผม
0: บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาหากินที่หาดสุรินทร์ซึ่งไม่ได้เป็นหาดบางเทานะคุณผู้ฟังนะเป็นชาวบ้านหาดสุรินทร์มายืนรอชูป้ายนะคะเรียกร้องในส่วนของการทำกินการรื้อถอนของหาดสุรินทร์นั่นแหละ
1: ให้นำนายกช่วยเหลือ
0: ช่วยเหลือก็มีคุณป้าคุณยายคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงมาเลย
1: ครับโอ้โหเดินมาถึงเจอ
0: กอด
1: กอดท่านนายกแล้วก็ร้องห่มร้องไห้บอกช่วยด้วยแบบแสดงความแบบนะครับผมเขาคือเราเห็นภาพนั้นแล้วว่าไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังผู้ชมอาจจะได้เห็นหรือยังนะครับ
0: ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเนาะ
1: ใช่ผมถ้าคนที่ได้เห็นแล้วก็จะรู้ได้ว่าสัมผัสได้เลยว่าโอ้เขามีความโศกเศร้ามีความเสียใจนะครับผมเพราะว่าเป็นคนที่ทำเขาเรียกว่าทำกินอยู่ในพื้นที่มานานแล้วพอรู้สึกว่ามีอะไรมา ขาเรียกว่าขโมยสิ่งสำคัญไปอะครับผมเขาก็รู้สึกเหมือนพลั้งพลูความรู้สึกออกมาพยายามหาคนที่ช่วยจะช่วยเขาได
0: ้
1: มันก็เลยเป็นภาพที่ออกมาแบบนั้นบางคนอาจจะมองว่าเออเป็นการแบบจัดชงจัดฉากหรือเปล่าผมสำหรับตัวผมที่เห็นนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ท่านนายกเดินผ่านเขาเรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็พูดคุยกับประชาชน
0: ที
1: ่กลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาเหมือนว่าขอความช่วยเหลือแล้วท่านก็รับฟังนะครับผมแล้วก็เดิน
0: สั่งการเลยนะ
1: ตรงนั้น
0: ส
1: ั่
0: งการเรียกเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบมาพูดคุยมาสอบถามแล้วก็มอบหมายให้ดูแลพี่น้องประชาชน
1: ตรงนั้นเลย
0: รับเรื่องต่อไปเลยนะอันนี้ก็คือบทบาทของทางท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะว่านอกเหนือจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านดูแลมหาดไทยก็คือกลุ่มปกครองนี่แหละที่ดินปกครองหลายๆส่วนหลายๆงานเนี่ยก็อยู่ในการกำกับดูแลด้วยเพราะก็เรียกมาพูดคุยมาดูแล้วก็ให้ตามต่อในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากนั้นก็ไปอยู่บนเวทีอยู่บริเวณที่มีการจัดโซนเวทีในการฟังการนำเสนอการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดบางเทาก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้
1: เลยครับซึ่งนายกท่านก็ได้บอกนะครับว่าถ้าผู้ที่ทำกินทำบริเวณตรงนั้นนะครับผมหรือว่าที่ทำได้ถูกกฎหมายแล้วขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผมเพราะว่าท่านจะคืนความยุติธรรมความเขาเรียกว่าสิทธิสิ่งที่ถูกต้องให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าขั้นมีตอนอยู่นะครับผม
0: ซึ่ง
1: ถ้าเราแล้วเขาเรียกว่าไงทำไม่ถูกขั้นถูกตอนเนี่ยอาจจะเกิดปัญห
0: า
1: แล้วก็อาจจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรพึงจะได้ไปนะครับ
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องมีกระบวนการในการดำเนินงานหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหมือนกันทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎและระเบียบในการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้อยู่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านมีการติดตามผ่านสื่อต่าง
1: ๆ
0: ที่ท่านฟันธงหรือว่าท่านเน้นย้ำเลยแหละไม่ฟันธงเนาะเน้นย้ำเลยแหละว่าอย่าไปให้ค่าก็เช่นเดียวกับที่ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมอบหมายท่านผู้ช่วยมาแล้วนะคะว่าอย่าไปให้ค่า
1: ผู้ที่คนเหล่านี
0: ้ผู้ที่ประกาศตัวมาเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลเพราะว่าของโปรดท่านบอกว่าของโปรดเลย
1: เพราะว่าท่านบอกว่าเจอแน่นอนคนเหล่านี้
0: เจอท่านแน่นอน
1: ใช่ครับผมว่ายังไงก็ไม่พ้นกฎหมายประเทศไทยนะครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่ดำเนินคดีได้ครบจบแล้วเรียบร้อยเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ต้องโดนแน่นอนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นคำพูดที่ออกจากปากท่านเลยนะครับคนตอนนั้นก็โอ้ส่งเสียงเฮฮากันเลย
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพอฟังในเรื่องของแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ของพี่น้องประชาชนบริเวณชายหาดบางเทานะคะรวมไปถึงลักษณะการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการมีการก่อสร้างอาคารถาวรนะคะซึ่งเขาบอกว่าเดิมทีบริเวณชายหาดบางเทาเนี่ยก่อนแรกเริ่มเดิมทีที่มีการเข้าไปบุกรุกจะเป็นการปลูกอาคารไม
1: ้
0: ณปัจจุบันเนี่ยมีการก่อสร้างเป็นอาคารถาวร
1: ม
0: ีทั้งที่พักร้านอาหารบาร์ร้านนวดซึ่งครบวงจรเลยทีเดียว มันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบที่มีสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าในส่วนกระบวนการต่างๆท่านจะยกให้หาดบางเทาเป็นโมเดลในการที่ให้เจ้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกันและคืนพื้นที่สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พร้อมกันและใช้ได้ทุกที่เหมือนกันทั้งประเทศ
1: นั่นแหละครับผมเป็นโมเดลที่บอกเลยว่าถ้าจังหวัดไหนเกิดเหตุแบบนี้ก็ได้นำไปใช้เนาะใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะก็ทำให้ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่กำเนิดการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีการเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของเกาะพะงัน
1: ครับผม
0: และในวันพรุ่งนี้เอง
1: ก็มี
0: มีกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีด้วย
1: ใช่ครับที
0: ่ในช่วงบ่ายจะลงพื้นที่เกาะพะงันเหมือนกัน
1: ครับผมก็ต้องเป็นการติดตามภารกิจเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเป็นการคือเขาเรียกว่ามีความคืบหน้าแล้วท่านจึงได้ลงพื้นที่ลงไปนะครับเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการเพิ่มเติมในส่วนที่ควรจะดำเนินการนะครับผมก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าท่านนายกของเราจะดำเนินการแล้วก็ผลักดันให้เรียกว่าการกวาดล้างกล
0: ุ
1: ่มโนมาดีเหล่านี้นะครับผมยังไงบ้างปราบปรามยังไงบ้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีพลังนะครับผมเราไม่ได้ยอมให้คนที่ทำผิดกฎหมายนะครับเข้ามาเบียดบังคนประเทศไทยของเรานะครับผม
0: ค่ะซึ่งเมื่อช่วงที่ลงไปนะคะก็มีกลุ่มชาวบ้านแหละก็มาเราก็มีโอกาสพูดคุย สอบถามนะคะว่าในส่วนของการขับเคลื่อนของรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยทางชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่ทำมาหากินอยู่เนี่ยมีความรู้สึกไงเขาบอกว่าโอเคนะเขาชอบเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ผู้คำว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยเข้ามาครอบงำถ้าเกิดว่ารัฐเข้ามาดูแลได้เขาเองเขาก็ทำกินได้อย่างมีความสุขเหมือนกันก็อย่างแบบทำได้ถูกต้องตามระเบียบมันก็ได้ดูแลเป็นการดูแลชาวบ้านด้วยเหมือนกันอันนี้คือเสียงสะท้อนชาวบ้านเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเราเป็นคนทำกินเองเราก็คงสบายใจคือเวลามีคนที่มาคอยปกป้องคุ้มครองเราถ้าอยู่ในภายใต้กฎระเบียบที่เท่าเทียมกันใครๆก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก็สามารถทำกินอย่างสบายใจมีคนคอยคุ้มครองด้วยกฎหมายถ้าเราทำถูกทำเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายถูกกฎระเบียบก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับ
0: โอ้เลยบอกว่าในส่วนนี้เชื่อว่าในหลายๆใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะแบบขึ้นหน้าฟีด
1: เยอะมาก
0: ออนไลน์เยอะนะ
1: ใช่ตัวผมเองที่ทำเหมือนว่าคลิปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ช่องดำเนี่ยก็บอกเลยว่าแมสน่าดูเลยนะครับเพราะคนให้ความสนใจแล้วก็รู้มาว่าหลายๆคนก็เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกไม่พอใจกับกลุ่มที่มาเบียดบังแล้วก็มายึดสิทธิประโยชน์ของคนไทยที่ควรจะได้ตามกฎหมายนะครับผมก็มีหลายคนชื่นชมรัฐบาล
0: ใช่ค่ะเพราะปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติแบบผ่านโนมินีเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันก็ส่งผลเสียมาเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มันก็เชื่อมโยงไปกับคำว่าผู้มีอิทธิพลนี่แหละเพราะว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่มีแค่ช่วงปี2ปีแต่มันมี
1: มานานจริงๆครับ
0: มาย้อนไปหลายเป็น10ปีก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นทางท่านนายกอนุทินเองบอกว่าในการลงพื้นที่พรุ่งนี้ที่เกาะพะงันเนี่ยก็หลังต่อเนื่องแหละหลังจากลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็

0: คนไทยไปครับเพื่อความมั่นคงของทั้งความปลอดภัยแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยเราเองครับ
1: อย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ใช่เห็นว่าในส่วนของนโยบายต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในการตรวจสอบนะอย่างเช่นในเรื่องของสแกนนอมินีเนี่ยนอกเหนือจากฝ่ายปกครองแล้วฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงพาณิชย์ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินแล้วก็การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติด้วยการถือครองที่ดินเนี่ยก็ต้องเกี่ยวโยงไปกับสำนักงานที่ดินด้วยเพราะฉะนั้นท่านเองก็เน้นย้ำในเรื่องของการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนของทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันเพื่อที่จะสกัดแล้วก็สแกนคนที่กระทำผิดกฎหมายแบบชัดเจนแบบ 100% เลยทีเดียว
0: ถ้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำหรือรับผิดชอบทั้งหมดแต่จริงๆมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็บางทีบางอย่างเราอาจจะเอื้อมไม่ถึงถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยมันก็สามารถเหมือนโอ้ต่อไม้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไปคว้าจุดที่เราไม่สามารถจับมันได้นะครับผม
1: ค่ะอ๋อเอาละค่ะเช็คอินเรื่องนี้มาพอประมาณแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามนะคะว่ารายการมันเช็คอินในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569กับดิฉันว่าพันธ์พลายพันธ์และน้องดิววัชรัตน์วีระไสจะมีเรื่องอะไรมาเช็คอินอีกบ้างพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอันดามันเช็คอินนะครับก็ช่วงนี้นะอยากจะพูดถึงเขาเรียกว่าไงโครงการนึงที่ผมก็มองว่าดีมากๆกับสถานการณ์ปัจจุบันในของประเทศไทยของเราในตอนนี้นะครับก็คือโครงการไทยช่วยไทยนะครับผมซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรียกไงกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันเลยคือเป็นการขมวดนะครับผมสิ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตต่างๆในช่วงนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีสิ่งนึงที่ผมได้ไปลงพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วก็ได้ลองไปเจอด้วยตัวเองก็คือตลาดไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอเมืองนะผมจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับก็คือเป็นตลาดที่นำสินค้าราคาประหยัดแล้วก็นำเหมือนว่าผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับเอามาขายของจับจ่ายใช้สอยกันในพื้นที่จังหวัดนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสินค้าราคาถูกเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากคนที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยจะได้สินค้าราคาประหยัดไปแล้วนะครับทางผู้ประกอบการที่เป็นเขาเรียกว่าคนในชุมชนไม่ต้องใช้คำสวยหรูคนในชุมชนเองหรือว่าคนในพื้นที่นั้นครับที่อยากจะขายของก็นำสินค้ามาขายนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าได้กระตุ้นยอดขายของตัวเองไปด้วยได้มีเงินให้เข้ากระเป๋าคนในจังหวัดคนไทยเองนะครับผม
1: คนในพื้นที่เอง
0: ใช่ครับผม
1: เข้าถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
0: ถูกต้องครับก็คือถึงมือประชาชนแน่นอนไม่ได้ไปหาผู้ค้ารายใหญ่ไม่ได้ขึ้นห้างไม่ได้อะไรเป็นประชาชนรากหญ้านะครับผมก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
1: ในที่น้องดิวบอกนะคะคุณฟังผู้ชมครับว่าในส่วนของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จัดขึ้นในส่วนของอำเภอเนี่ยจัดครอบคลุมทุกอำเภอ878แห่งทั่วประเทศนะคะจัดกันทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมม
0: ี
1: กันไปน้องดิวไปสัปดาห์ที่ผ่านมาคือวันที่8พฤษภา
0: ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2
1: เป็นสัปดาห์ที่2และอย่าลืมว่าสัปดาห์นี้ก็มีนะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมรวมไปถึงศุกร์ที่22และศุกร์ที่29พฤษภาคมไปได้ที่ว่าการอำเภอ
0: ที่ใกล้บ้าน
1: แล้วก็จะบอกว่าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศนั่นเองค่ะอย่างที่น้องดิวบอกว่าโอ้โหไปแล้วก็จะเจอแบบชาวบ้านจริงๆที่นำสินค้ามาขายแล้วก็เป็นการจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับพี่น้องประชาชนอย
0: ่
1: างจริงๆแต่วันนี้ค่ะมีการคิกออฟอะไรเอ่ยคิกออฟรถพุ่มพวง
0: ใช่แล้ว
1: อีกหนึ่งไทยช่วยไทยนะ
0: ซึ่งจริงๆผมเห็นภาพไปน่ารักอยู่นะครับผมคือท่านนายกนะครับผมแล้วก็ท่านสปจีเองนะครับผมก็ได้ทำการคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะครับผมโดยใช้สโลแกนในว่าผนึกกำลังร่วมภาคเอกชนเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าร
1: ถพุ่มพวงเนี่ยต้องบอกก่อนนะขยายความนิดนึงเพราะว่าหลายท่านอาจจะรู้จักหลายท่านอะไรรถพุ่มพวงรถนักร้องหรือเปล่าไม่ใช่
0: แต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก
1: คำว่ารถพุ่มพวงไม่ใช่รถนักร้องนะที่เป็นรถพุ่มพวงก็คือรถเลขขายของตามบ้านตามหมู่บ้านตามชุมชนไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ละค่ะที่มีการใส่กระบะใส่ของแล้วก็ค่อยถุงข
0: น
1: มถุงอาหารถุงเขาเรียกว่าอะไรนะถุงผักถุงอะไรเหล่านี้แคว้นไว้ตามรถนะคะหรือว่าเป็นรถซาเล้งหรือว่าจะเป็นรถกระบะแล้วก็เรียกกับข้าวกับข้าวถ้าคนในกรุงเทพเข้าใจแบบว่ารถกับข้าวนั่นเอง
0: ตอนเด็กๆผมได้ยินบ่อยว่ากับข้าวกับข้าวนั่นแหละครับรถพุ่มพวง
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เป็นในส่วนของการไทยช่วยไทยที่สามารถที่จะลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแบบเข้าถึงพี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางออกมาอันนี้คือมุ่งเป้าประเด็นในเรื่องของการเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
0: ซึ่งจริงๆก็มีประเด็นนึงที่เขาบอกว่ามันได้ไปกับเรื่องด้วยครับคือเป็นทางอ้อมก็คือในการลดเขาเรียกว่าการประหยัดพลังงานของประชาชน
1: จาก
0: แต่ก่อนใช่จากแต่ก่อนลองนึกถึงนะครับว่าปกติเวลาเราจะไปซื้อของอะไรอาจจะไปซ
1: ื้อ
0: ที
1: ่ตลาด
0: ซึ่งทุกคนก็ต่างคนต่างไปถูกไหมครับเราก็ใช้รถคนละคันจะออกทีนึงก็ต้องข้ามน้ำมันแต่เขาปรับครับจากให้ประชาชนน่ะไปหาสินค้าราคาประหยัดเขาเอาสินค้าราคาประหยัดวนหาม
1: ุ่งเป้าไปเลย
0: ใช่ครับวนหาประชาชนเองเลยค่าน้ำมันก็ประหยัดลดภาระค่าของชีพได้ของราคาถูกอีกสิ่งนึงที่สำคัญเลยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถกระบะหรือรถ3 ล้อ 3 ล้ออะไรอย่างนี้ครับได้ผลประโยชน์ไปด้วยเพราะว่า
1: ได้รับการดูแลในเรื่องของค่าน้ำมัน
0: ค่
1: าน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าที่จะนำไปจำหน่ายก็อยู่ในราคาพิเศษจริงๆนะคะมากมายเลยทีเดียวมันเป็นการต่อยอดในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็การกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะเมื่อช่วงเช้าท่านเนี่ยไปขับรถซาเล้งอยู่ท่านนายกรัฐมนตรี
0: ใช่ครับ
1: มีผักเนี่ยมา
0: เต็มไปหมด
1: อยากที่แหม เนตเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะจะบอกกับข้าวกับอะไรต้องมีนะเสียงนี้นะ
0: จะไปเป็นโคศกประจำรถให้เลย ช่วยขายของเลยนะครับผม
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ตอนนี้ทางรัฐบาลพยายามเดินหน้านะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพให้ได้มากที่สุดจากภาวะสถานการณ์โลกเกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางค่ะก็ต้องยอมรับค่ะว่าความไม่สงบในพื้นที่ของตะวันออกกลางนั้นส่งผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็ไปพลังงานเนี่ยมันก็ต้องส่งผลกระทบในเรื่องของการจับจ่ายของพี่น้องประชาชน
0: โอ
1: ้มันเป็นวงโซ่ค่ะมันเป็นวงโซ่ซึ่ง
0: ทุกอย่างมันเชื่อมกัน
1: ใช่รัฐบาลเองพยายามมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะคะในเรื่องของการรณรงค์ประหยัดพลังงานแล้วก็จะต้องหามาตรการนโยบายต่างๆนี่แหละค่ะมาอุ้มชูประเทศแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเช่นพ.ร.ก.เงินกู้นะ400 ล้านบาทเนาะ400 ล้านบาทเอามาทำไมหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเอามาทำไมเชื่อว่าในส่วนนี้ค่ะมาเป็นเงินในที่จะมาเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: ใช่ครับเรื่องภาระข้าวของชีพของประชาชนโดยตรงเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเขาแบ่งเป็นสองก้อนคืออย่างเช่นก้อนแรกนะครับผมเขาจะมาใช้ในเรื่องของโครงการต่างๆที่ช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนโดยตรงอย่างไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถ้าได้พรกเงินกู้มาตัวเงิน 50% เนี่ยก็จะนำไปใช้ในเรื่องโครงการนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไม่ให้เหมือนว่าทำไปอยู่เอาสะดุดหายไปนะผมคือให้มีการเกิดต่อเนื่องส่วนอีกส่วนนึงนะครับผมจะนำไปสนับสนุนเหมือนฟิวหลังบ้านคุณรู้สึกนะครับผมอย่างเช่นในเรื่องของการดำเนินศูนย์โซล่ารูฟท็
1: อ
0: ปนะครับผมที่จะเป็นการเขาเรียกว่าให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้เขาเรียกว่าแนวทางนะผมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาส่วนเหมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของเราเลยนะครับว่าจะทำยังไงให้มีการประหยัดพลังงานบ้านไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าเสริมสร้างมาตรการต่างๆที่เป็นทางอ้อมให้ประชาชนได้ประโยชน์จากส่วนนี้ไปนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการจัดตั้งอีบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของEV ก็เป็นส่วนนึงด้วยนะครับผมของมาตรการเหล่านี้นะครับคือไอ้ตัวอีบุ๊กเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกว่าคือในปัจจุบันอย่างที่บอกไปรถน้ำมันเริ่มไม่เป็นที่นิยมแล้วเพราะจากที่วิกฤตพลังงานเราเจอเนี่ยทำให้หลายๆคนหันไปหารถ EV มากขึ้นรัฐบาลนะครับก็เลยใช้มาตรการในการรวบรวมข้อมูลแล้วเพราะว่ามีการร้องเรียนเยอะมากว่ารถ EV เนี่ยมักจะมีการปิดตัวศูนย์บริการต่างๆศูนย์ซ่อมศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับปิดกิจการไปเยอะมากทำให้รัฐบาลก็เหมือนนำส่วนเนี้ยครับมาปรับปรุงแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่ารถ EV แต่ละยี่ห้อแต่ละคันมีการประกันยังไงทำยังไงถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ
1: เป็นช่องทางการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเลือกสินค้าหรือว่าเลือกบริโภครถ EV ในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าในการประชุมครม.แต่ละสัปดาห์จะมีมติในการอนุมัติหรือเห็นชอบในประเด็นอะไรบ้างนะคะ
0: อ
1: ันนี้ในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็การอนุมัติพ.ร.ก.เงินกู้นี่แหละค่ะแล้วก็มีการยกเลิกMOU 44ในการปรับกรอบด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของความเห็นชอบร่างแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลรวมไปถึงรับทราบข้อเสนอ
0: แลนด์บิด
1: นะคะในส่วนของวันนี้มีการประชุมครม.แล้วก็เมื่อช่วงสายว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงผลการประชุมครม.นะคะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะอยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประหยัดพลังงานย้ำกันมาตลอดแล้วค่ะว่าการประหยัดพลังงานเราไม่ได้เพิ่งรณรงค์กันมาวัน2วันหรือว่าในช่วงของผลกระทบพลังงานโลกนะคะเรารณรงค์มาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ารุ่นเด็กๆเราเองเด็กๆดิฉันเด็กๆเนี่ยก็รณรงค์กันมาเม
0: ื่
1: อสักครู่เนี่ยน้องดิวพูดคำว่าโซล่ารูฟท็อปในส
0: ่
1: วนของการกระตุ้นที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้โซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสค่ะได้ไปเยี่ยมชมนิกรมารีนกรุ๊ปนะคะได
0: ้
1: ไปโรงเรือนนิกรมารีนกรุ๊ปนะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเจียดนะคะผู้บริหารของนิกรมารีนกรุ๊ปในเรื่องของการใช้โซล่าเซลล์บนเรือนะคะรวมไปถึงเกาะเฮด้วยนะคะกาฮังบีดในเรื่องของการใช้โซล่าเซลล์ซึ่งแนวคิดของนิกรมารีนเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้เกิดจากสถานการณ์พลังงานนะแต่เกิดจาก
0: โควิดเลย
1: เกิดจากสถานการณ์โควิด19แล้วเป็นแนวนโยบายที่แบบดิฉันประทับใจนะคะในการได้พูดคุยว่าเอ๊ะในช่วงโควิดเนี่ยการท่องเที่ยวหยุดชะงักต้องบอกว่าหยุดชะงักเลยแต
0: ่
1: ไม่มีการปรับลดพนักงาน
0: ยังคงไม่เหมือนเดิม
1: แล้วจะให้พนักงานทำอะไรล่ะ
0: นั่นนะสิครับเขาก็เลยเนี่ยครับผมมีแนวคิดขึ้นมา
1: หาขึ้นมาเนี่ยครับด้านช่างทำอะไรเนี่ยลองคิดซิว่าถ้าเราประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดม
0: ี
1: การศึกษาในเรื่องของโซลาร์เซลล์ทางผู้บริหารของนิกรมารีนนะคะคุณยังไงวิรินทราภภากิจยศพัฒน์หรือ GS เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไหนลองศึกษาในเรื่องของโซลาร์เซลล์ดูซิเราสามารถใช้อะไรได้บ้างแล้วมาประหยัดตรงแบบไหนเรามาคำนวณดูมาศึกษาได้แค่ไหนเนี่ยก็ไปต่อยอดกับผู้
0: ร
1: ู้ในวงกว้างขึ้นแล้วก็ลงทุนติดโซลาร์เซลล์บนเกาะเ
0: ค
1: ใช้งบประมาณไปถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่มันคุ้มค่า
0: ใช่ครับซึ่งตอนแรกจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ลงไปทั้งหมดม
1: ี
0: การทดลองใช้โดยหน่วยได้มีการพูดคุยกับเด็กพนักงานนี่แหละครับว่าคือเด็กตัวเด็กพนักงานก็พูดเองเลยว่าถ้าเจ๊อยากจะลงทุนผมก็พร้อมที่จะทดลองแล้วพอหลังจากการทดลองกลายเป็นว่าประสบความสำเร็จขึ้นมานี่แหละครับก็เลยลงทุนเข้าไปนะครับผมก็กลายเป็นว่าคือประสบความสำเร็จขั้นยิ่งใหญ่เลย
1: ตอนนี้บอกว่าพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่เนี่ยเหลือนะ
0: เหลือ
1: พอถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าจะรับซื้อเนี่ยม
0: ี
1: การขับเคลื่อนต่อยอดนะแล้วก็มีให้กำลังใจบอกว่าแม้แต่การติดตั้งใช้งานในครัวเรือนเองนะคะก็ไม่ได้ลงทุนมากมายนะก็อยากเป็นต้นแบบให้ด้วยใครจะมีอะไรสอบถามก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะ
0: คร
1: ับเอาละค่ะโอ้โหบอกว่าเรื่องราวช่วงนี้เช็คอินเรื่องหลากหลายเรื่องราวเราไม่ได้นำเรื่องอะไรมาเลยนะนำที่เราไปสัมผัสเนี่ยมาเช็คอินให้ผู้ฟังกันได้ติดตามรับทราบกันนะคะอย่าลืมค่ะรายการนำมาเช็คอินจะเจอกันในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ14:10 นโดยประมาณถึง15:00 นนะคะวันไหนที่เรา2คนว่างพร้อมกันจอยพูดคุยกันนะคะ
0: มาเจอกันแบบนี้
1: เช็คอินกันง่ายๆเนาะสบายๆในช่วงของบ่ายๆวันอังคารและวันพฤหัสบดีฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมน้องดีว่าอะไรบ้าง
0: ก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็อยากทุกท่านช่วยกันประหยัดเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยกันดูแลรักษาโลกของเราถ
1: ้
0: าใครที่มีทุนหน่อยอยากจะย้ายจากรถเป็นรถน้ำมันก็ยังได้นะครับผมรวมถึงในเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองติดตามนโยบายของรัฐบาลที่เขาจะมีการแนะนำดูนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับอ้อมีอีกเรื่องนึงก่อนจะไปผมได้ข่าวไม่ใช่ได้ข่าวไปดูข้อมูลมา
1: uh-huh.
0: เร
1: ื่อง
0: ไวรัสทันตาขออนุญาตนิดนึงนิดเดียวอยากจะเตือนประชาชนนิดนึงครับว่าช่วงนี้ไวรัสทันตาเริ่มใกล้เข้ามาประเทศไทยแล้ว
1: uh-huh.
0: ตอนน
1: ี้อ
0: ยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งภูเก็ตของเราก็มีการเขาเรียกว่าเดินทางไปมาระหว่างสิงคโปร์เยอะมากก็
1: uh-huh. อ
0: ยากให้คนในจังหวัดภูเก็ตหรืออันดามันเนี่ยครับช่วงนี้ก็คือถ้าระวังได้ก็ระวังพื้นที่อัดหน่อยนะครับผมก็เพื่อสุขภาพเพราะไวรัสทันตาเนี่ยตอนนี้อัตราการเสียชีวิตสูงมาก
1: ไวรัสที่
0: ไม่สามารถยังไม่สามารถรักษาได้
1: จากคนสู่คน
0: ใช่จากคนสู่คนครับจากคนสู่คนครับ
1: ไวรัสจากคนสู่คนตอนนี้นะคะเริ่มมีการแพร่ระบาดแต่อย่างนี้แหละค่ะเหมือนที่เราบอกว่าเรารณรงค์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานแต่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะในพื้นที่แออัดนะคะจริงๆการรณรงค์ให้สวมแมสหรือสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเราไม่ได้ให้หยุดนะคะ
0: ครับ
1: เรายังคงอยากจะให้พี่น้องประชาชนยังใช้งานได้ตามปกตินะคะ
0: ถ้ารู้ตัวว่าจะไปที่แอร์ก็ใส่ได้ก็ดีครับ
1: เพราะว่าเราร่างกายของคนเรานะคะเนี่ยจะเป็นฝากทิ้งใช้เช่นเดียวกับน้องดีมนี่แหละในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องอุณหภูมินะคะที่ปรับเปลี่ยนไปแต่ละวันนี่โอ้โหทั้งร้อนทั้งฝนทั้งอะไรฝุ่นละอองอะไรเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะคะร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับก็มาจากจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมที่จะระมัดระวังในการที่อยู่ในพื้นที่ผู้คนแออัดด้วยนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือล้างไม้สักกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระร่างกายนะคะทำความสะอาดก
0: ็
1: จะดูแลสุขภาพร่างกายเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะคะในส่วนที่ถ้าเรารู้แล้วว่าโอ้ร่างกายเราอ่อนแอก็อย่าพยายามไปเสี่ยงในที่พื้นที่แออัดนะคะแล้วก็รีบพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยได้ตามขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้น
0: ครับผม
1: ครอบคลุมเลยทีเดียวค่ะในส่วนของรายการนำมาชิอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเพจสวทภูเก็ต Radio จะเจอกันได้นะคะในช่วงวันอังคารและวันพฤหัสบดีและอยากจะเชิญชวนติดตามทุกรายการของทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz แล้วก็ AM 1062 GHz ด้วยนะคะแล้วก็ทางเพจโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยเรามีข้อมูลความเคลื่อนไหวแน่นข้อมูลข่าวสารแล้วก็ในเรื่องของหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะส่งไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะให้กดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ทำงานเนาะนะ
0: ค
1: ะเราก็มีเครือข่ายเข้ามาเจอกันอย่าลืมนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิร์ตซ์วันนี้ดิฉันน้องพันธ์พลายพันธ์
0: และน้องทิวสุรัตน์วีระไสครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: โล ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
4: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: 5 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์คือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
11: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิทธิเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิทธิเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบ่งปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐ์ปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU วีซ่า E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
12: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU วีซ่า E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
15: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: สวัสดีครับ
18: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบ่ายดีมั้ย
19: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
20: กีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้สุราษฎร์มาเชียร์ให้มัน
21: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
22: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่
0: ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกม
21: พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
0: 7-17พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้จุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
21: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกัน

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

0: เริ่มต้นกับ2เพลงเพราะนะฮะพริ้วไหวสบายๆในบรรยากาศช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้กันแล้วกันนะฮะบ่าย3โมงก็มีอีก18นาทีโดยประมาณค่ะอยู่กับตุ๊กเขมวันแล้วก็สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ FM 96.75 MHz มีเพลงเพราะรอคุณอยู่นะฮะพร้อมๆกับข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆรวมไปถึงต้องการกำลังใจจากทุกคนอย่างมากเลยทีเดียวที่จะส่งไปให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่สุราษฎร์ธานีนะคะที่ยังคงทำหน้าที่แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกันอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ละค่ะ17พฤษภาคมก็จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยนักกีฬาของเราเท่าที่ตู่ทราบข้อมูลนะก็ยังมีผลงานนะคะออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการแข่งขันนะคะทองเราก็เริ่มมีบ้างแล้วนะ2ทองแล้วตอนนี้เนาะแล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะคะก็ในช่วงนี้อย่างที่บอกละค่ะก่อนที่จะสิ้นสุดกันในช่วงวันอาทิตย์นี้17พฤษภาคมเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจไปให้กับนักกีฬาเราเยอะๆนะคะเพราะว่ายังมีบางชนิดกีฬาที่ยังคงอยู่ในช่วงของการแข่งขันด้วยนั่นเองนะคะฝากทุกคนส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยก่อนแล้วกันนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับกำลังใจที่ต้องการจากทุกคนในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ
1: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมชมร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตกันเยอะๆนะคะคนกีฬาไม่ทิ้งกัน
2: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่7พฤษภาคมนี้สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 เย็นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร0886865163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
4: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
5: คุณกำลังฟังสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

งานเก่าของอินคาล่ะค่ะหมากเกมนี้นะฮะก่อนฝนมาฝากคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันนะคะเอาใจแนวซอฟต์ร็อกกันหน่อยในยุค80-90ก็แล้วกันในช่วงนี้นะมีเพลงเพราะรออยู่แล้วก็กิจกรรมดีๆที่น่าสนใจช่วงนี้คุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตครั้งที่20นะคะประจำปี2569นี้ก็มีการเปิดรับสมัครกันอยู่เลยทีเดียวนะคะคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลยทีเดียวที่เว็บไซต์ของมาราธอนลากูน่าภูเก็ตครั้งที่20นะคะซึ่งกำหนดการปีนี้เนี่ยลากูน่าภูเก็ตก็ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตเช่นเคยแล้วก็หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะจากการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตเนี่ยครั้งที่20ในเดือนมิถุนายนอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าช่วงนี้เปิดรับสมัครกันอยู่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการแบ่งประเภทของการวิ่งเนี่ยหลายระยะทางเลยเริ่มต้นแบบซอฟๆแบบครอบครัวกรุบกริบกรุบกริบก็2กิโลอย่างเงี้ยนะฮะ5กิโลนะฮะประเภทฟันรันนะแล้วก็มินิมาราธอนรวมถึงมาราธอนด้วยนะคะ13และ14มิถุนายนนี้ค่ะที่โรงแรมกลุ่มลากูน่าภูเก็ตนะคะในโซนนั้นเลยแล้วก็ในโซนถลางด้วยสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เบื้องต้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเข้าร่วมทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่าประมาณการนะคุณผู้ฟังนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า10,000คนนะอันนี้รวมไปถึงผู้ติดตามด้วยนะคะที่จะมาช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในลักษณะของทัวริซึมนะคะสปอร์ตทัวริซึมนั่นเองนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าจะตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับลากูน่ามาราธอนมาลากูน่าภูเก็ต2026นะคะอีกหนึ่งรายการก็เช่นเดียวกันค่ะน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นเดียว

ำหรับการแข่งขันโตโยต้าภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์2026แบดมินตันนานาชาตินะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณจำได้เนี่ยเคยแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาและกระแสตอบรับดีมากค่ะปีนี้นะคะก็เลยมีการจัดขึ้นออกมาอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะให้เหล่าบรรดานักแบดมินตันเนี่ยนะคะจากหลายๆชาติเนี่ยก็นอกเหนือจากมาแข่งขันแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสได้มาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของเราซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังไประดับโลกด้วยนะคะก็เดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะรอติดตามการแข่งขันแล้วก็จะถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันเช่นเคยละค่ะเดินทางกันไปเรื่อยกับสปอร์ตทูเดย์หน้าที่ของตู่แล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ

0: พลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today
1: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมชมร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตกันเยอะๆนะคะคนกีฬาไม่ทิ้งกัน
2: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่7พฤษภาคมนี้สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 เย็นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
4: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

ชื่อเพลงว่าสุขาอยู่หนใดค่ะมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งสุขาอยู่หนใดอีกเนื้อเพลงหนึ่งนะอีกยุคหนึ่งนะคนละแนวกับแบบนี้นะฮะก็ว่ากันไปเนาะหลากหลายกันนะฮะสำหรับเพลงว่าเพราะที่หยิบ มาฝากคุณๆนะคะสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้กับสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬาของเรากันอย่างต่อเนื่องหน่อยก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้ยังคงได้รับข้อมูลจากทัพนักกีฬาของเราที่ยังคงทำหน้าที่กันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่ามีเหรียญเพิ่มมาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะเหรียญทองเพิ่มมาอีกแล้วเนาะแล้วก็เหรียญเงินด้วยนะฮะจากเทควันโดค่ะขอไปนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เกิดขึ้นนะคะแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อาจจะไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้นะคะอาจจะแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเกมกีฬาก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ทำให้เราได้ฝึกนะคะถึงเรื่องของกำลังใจนะคะฝึกในส่วนของการที่จะต้องมีความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะที่ต้องมากขึ้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันก็ว่ากันไปนะคะไม่ว่าจะในโหมดไหนยังไงก็ตามแต่เนาะมาดูเรื่องของอีกหนึ่งในพูดถึงเทควันโดแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนนี้ค่ะเขาจะมีการจัดการแข่งขันภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026นะคะคุณผู้ฟังที่บริเวณ4โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะคะศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันในรายการนี้นะคะก็ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะก็ร่วมกับชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการร่วมกันจัดขึ้นนะคะโดยได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะในส่วนของการที่จะจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาน้องๆนะคะที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาเทควันโดนะคะไม่เฉพาะแค่พื้นที่ภูเก็ตเท่านั้นแต่เป็นโอเพ่นนะคะในโซนต่างๆเลยที่สนใจเนี่ยมาพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะมาแข่งขันเพื่อฝึกนะฮะเรื่องของความพร้อมนะคะการแข่งขันต่างๆในส่วนของเทควันโดซึ่งมีประเภทของการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทต่อสู้ประเภทภูมิเซ่ก็มีแบบเดี่ยวแบบคู่นะคะคู่ผสมก็ว่ากันไปแบบประเภททีม3คนนะคะแบบประเภทสปีดคิกนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในส่วนของประเภทของการแข่งขันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเปิดรับลงทะเบียนเปิดรับสมัครกันอยู่เนาะและจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่โรงยิมเนเซียม4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะกับภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยทีเดียวนะคะที่เว็บไซต์ของรายการนี้นะคะคุณเซิร์ชหรือว่าคุณจะเข้ามาดูที่ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะเราแปะลิงก์การประชาสัมพันธ์นะคะรายละเอียดต่างๆให้คุณได้ทราบผ่านช่องทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปกันต่อค่ะฟังข่าวสารสลับกันไปกับฟังเพลงเพราะเนี่ยเรื่อยๆ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่7พฤษภาคมนี้สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 เย็นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมชมร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตกันเยอะๆนะคะคนกีฬาไม่ทิ้งกัน
3: ภายใต้มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่นะฮะในสุราษฎร์ธานีเกมเสร็จสิ้นจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเนี่ยถ้ามีการเป็นเจ้าภาพในส่วนของกีฬาเยาวชนแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยกีฬาอาวุโสเช่นเดียวกันเหมือนกับจังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2570นะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าจากนี้ไปและในส่วนของการจัดการแข่งขันในปีนี้จากสุราษฎร์ธานีในค่ำคืนของวันที่17ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณผู้ฟังก็จะมีพิธีส่งมอบธงนะคะการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปคือจังหวัดสุรินทร์นั่นเองเราไปภาคอีสานกันต่อไปในปีหน้านู้นนะคะในปี70นะคะของภูเก็ตเราปี71ขออภัยเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นเจ้าภาพในปี2571นั่นเองสำหรับจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจจะได้รู้ไว้ก่อนเนิ่นๆนะคะพี่น้องประชาชนเนาะเตรียมความพร้อมกันให้ดีในการที่จะเป็นตัวแทนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเหล่าบรรดาทัพนักกีฬาจากทั่วทุกมุมของประเทศไทย77นะคะ77จังหวัดคาดการณ์ในส่วนของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเขาก็มีการประเมินด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าน่าจะมีรายได้เงินสะพัดหมุนเวียนเนี่ยนะคะทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่พักการใช้จ่ายต่างๆนะคะของทัพนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาทั้งในส่วนของรายการเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติไม่น่าจะต่ำกว่าพันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีกันละกันกับการเป็นเจ้าภาพในปี2571ค่ะมองดูเวลาเดี๋ยวส่งกันไป2เพลงเพราะต่อเนื่องก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงดีกว่าช่วงนี้อากาศฝนเริ่มมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะรถราขับรถถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักอย่างเนี้ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะฝนตกถนนลื่นอันนี้เป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ถ้าฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นก็ไม่เป็นไรต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็บอกว่าบางโรงเรียนเปิดเทอมแล้วบางโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมเต็มที่ขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามข่าวสารกันได้กับ Sport Today วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ3:00 น. ถึง 4:00 น. โดยประมาณ ขอบคุณทางสวทภูเก็ตด้วยนะคะช่วงเวลาที่อนุเคราะห์ให้กับเรานำข่าวสารดีๆมาฝากคุณเช่นเคยวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
10: นางสาวรัชดาธนากนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาววิสาปทุมมารายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
10: นายพัฒนาพรหมพาณิชย์มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์1รายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและจัดรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะมิวกี้เสรณีนาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีทีมงานมีองค์คาพยพของเรานะคะมีหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคนะคะพี่สุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะเราก็มีช่วงพิเศษเช่นเคยนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและสามารถที่จะรับฟังติดตามรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาประมาณ 16:07 นาทีนะคะถึง 16:30 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้อันหาที่สุดไม่ได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและรายการ5แยกข่าวของเราค่ะก็ออกอากาศผ่านทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของค่าครองชีพนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานในวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ของการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเอ่ยเรื่องของน้ำมันและที่สำคัญส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะกับโครงการของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้มีการควงท่านรองนายกสุภจีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะคะเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงค่ะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะ9โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็ได้พาท่านรองสุภจีท่านรองนายกสุภจีนะคะซ้อนค่ะซ้อนท้าย รถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างนะคะจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนะคะวนไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยค่ะและเมื่อจอดถึงแล้วนะคะท่านนายกค่ะก็ได้มีการกล่าวเนื้อเพลงนะคะเพลงจ้ำจี้ค่ะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมพร้อมกับไปยังสื่อมวลชนนะคะว่าชัยโยโหฮิวค่ะก็ที่จะบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็ได้มีการหยิบสินค้าตัวอย่างค่ะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสเอ่ยน้ำมันหอยนางรมเอ่ยรวมถึงผักนะคะคะน้าแล้วก็มีน้ำตาลทรายมาม่ามะนาวน้ำปลาด้วยนะคะท่านนายกค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าที่นี่ค่ะของถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปค่ะรถพุ่มพวงนะคะก็เป็นการออกร้านโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับทราบนะคะว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านค่ะสามารถหามาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนะคะต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะทุกท่านซื้อมากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้นะคะจะซื้อเยอะซื้อน้อยไม่ว่าซื้อไปเลยนะคะและจะได้รับได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่สินค้าราคาต่ำลงใช่ว่าคุณภาพจะต่ำตามนะคะคุณภาพค่ะยังได้มาตรฐานค่ะส่วนรสชาติส่วนผสมทุกอย่างก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือท่านนายกก็ได้กล่าวนะคะทางด้านของท่านรองสุภจีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะคะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะมากกว่า 3,000 รายการเลยทีเดียวนะคะมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดค่ะสูงสุดถึงร้อยละ58หรือว่าสูงสุด 58% นะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะศุกร์ที่1จัดไปแล้วศุกร์ที่8จัดไปแล้วศุกร์นี้ค่ะ15พฤษภาคมศุกร์ที่22พฤษภาคมและ29พฤษภาคมก็ยังมีการจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะกับการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะและนอกจากนี้นะคะรถพุ่มพวงนะคะก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลนะคะสามารถที่จะเข้าถึงค่ะและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะคะแต่คุณภาพค่ะเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งรถพุ่มพวงนะคะก็มีหลายขนาดค่ะ S M L ไซส์เล็กไซส์จิ๋วก็ไซส์จิ๋วนะคะขนาดจิ๋วค่ะไซส์ S ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถเครื่องนะคะบ้านเราค่ะขนาดกลางไซส์ M นะคะก็จะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างเหมือนที่ท่านนายกได้ขี่เมื่อเช้านี้นะคะและขนาดใหญ่ไซส์ L ค่ะก็คือประเภทของรถกระบะค่ะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงด้วยนะคะก็คือได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยจะพิจารณาจากประเภทของรถพุ่มพวงนะคะรถกระบะก็จะได้ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะ3ล้อพ่วงข้างค่ะจะได้รับ 1,500 บาทต่อเดือนค่ะและมอเตอร์ไซค์นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการทดลองตลาดด้วยนะคะซึ่งคาดว่าโครงการนี้ค่ะก็จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนค่ะซึ่งจากการที่ทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะก็ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะได้มีการดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นค่ะ 1,397 รายค่ะจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะ 3,539 รายค่ะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างนะคะไซส์ M ค่ะ 4,535 รายและรถจักรยานยนต์ไซส์ S นะคะ 2,323 รายค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและที่สุดท้ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีนโยบายที่สำคัญค่ะที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะด้วยความ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์นะคะในการที่จะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนด้วยทุกภาคส่วนร่วมกันค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาใกล้บ้านด้วยนะคะและเป็นการบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกค่ะก็เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นในการที่จะอำนวยความสะดวกนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นนะคะรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพสำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะและสำหรับอีกหนึ่งข่าวสารที่สำคัญนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะหลายๆท่านค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตของราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะหลายๆท่านก็หันมาใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้ากันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ประสบกับปัญหาในการที่จะใช้รถยนต์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะคะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะก็ได้มีการเร่งในการที่จะช่วยผู้ซื้อรถ EV นะคะแก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็ได้มีการประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะยกระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งในการประชุมนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมค่ะและในวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะคะในช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองที่ผ่านมานะคะในการที่จะไปดูค่ะว่าที่จำหน่ายรถ EV โชว์รูมต่างๆเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของสคบหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องของการประชุมนะคะก็ได้มีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็จากการที่รัฐบาลค่ะก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนนะคะหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกนะคะรองรับสถานการณ์ของวิกฤตพลังงานค่ะแต่ผู้บริโภคนะคะผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลับต้องเผชิญกับ3เรื่องใหญ่ค่ะปัญหา3เรื่องคือรถชำรุดบกพร่องนะคะนอกจากนี้ค่ะปัญหาในเรื่องของการถูกลอยแพหลังบริษัทปิดตัวหรือว่าศูนย์บริการปิดทำให้ไม่มีที่ซ่อมแซมนะคะและปัญหาด้านราคาที่ปรับตัวลดลงหลังซื้ออย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนะคะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เป็นข้อกังวลทุกมิติเลยนะคะซึ่งทางด้านของสคบเองค่ะก็ได้มีการแก้ไขนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปี67ถึงปี2569นะคะก็มีผู้บริโภคค่ะร้องทุกข์ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไปกับสคบนะคะถึง556รายนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคอีก792รายรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,300 กว่ารายเลยนะคะก็สคบก็ได้มีการแก้ไขจนสามารถที่จะยุติข้อพิพาทได้แล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ 72.3ก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้สคบค่ะได้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะคะขอความร่วมมือผู้ผลิตผู้นำเข้าค่ะส่งฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทยให้กับสคบนะคะเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นอีบุ๊กค่ะให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมนะคะได้มีข้อมูลต่างๆนะคะมีข้อมูลในเรื่องของฉลากสิทธิผู้บริโภคแนวทางต่างๆการตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อนะคะเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็เพจในแพลตฟอร์มต่างๆของสคบด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดท่านใดผู้บริโภคท่านใดนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าสินค้าและบริการอื่นสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบค่ะ1166นะคะระบบร้องทุกผู้บริโภคนะคะ OCPB Complain นะคะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะชื่อว่าแอปพลิเคชันOCPB Connect นะคะรวมถึงมีเว็บไซต์ด้วยค่ะเว็บไซต์ของสคบนะคะ ocpb.go.th นะคะและ มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและนอกจากนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดด้วยนะคะในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรื่องอื่นเรื่องใดก็ตามที่ท่านมีปัญหาเกิดจากการซื้อขายสินค้าต่างๆหรือว่าอื่นๆนะคะสามารถที่จะไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ดิฉันค่ะนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะในรายการ5แยกข่าวของเราในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและเช่นเคยค่ะรายการให้แยกข่าวของเรานะคะก็จะมีทุกวันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปพบกับรายการให้แยกข่าวโดยสวทตะกัวป่าค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการให้แยกข่าวของเราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะพี่พิเชษเรืองหน้าค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสหัวหน้าช่างของเราในวันนี้นะคะแล้วก็พี่สุรชัยรอดแก้วค่ะช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันมิลกี้เสรณีนาวงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการให้ข่าวโดยสทตะกัวป่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการ

0: ที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีค่ะ
1: และดิฉันจิราพรชินทง้อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
0: ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครค่ะนับแต่ประถมยาตราเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่ทรงพระเมตตาและรอยพระบาทยาตรายังจารึกอยู่ในหัวใจพระสกลนครชาวจังหวัดสกลนครที่ยังเล่าขานสืบต่อรุ่นสู่รุ่น
1: พระองค์ทรงมุ่งเน้นการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ถ้าสมาชิกทอผ้าไหมมีก็หลายนะไม่จนแล้ว
2: จังหวัดสกลนครดินแดนแห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมเป็นผืนแผ่นดินที่เคยรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9การเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครในครั้งแรกนั้นเป็นวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังและคลายทุกข์ของพระสงฆ์นิกรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพระราชกรณียกิจทุกย่างก้าวล้วนสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนในผืนแผ่นดินสกลนครอำเภอกุดบากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่9มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเสด็จทอดพระเนตรฝ่ายทดน้ำบ้านโพนงามและโดยเฉพาะการเสด็จสนทนาธรรมกับหลวงปู่แสวงสุมังคโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรในขณะนั้นและทรงปลูกต้นจันหอมต้นมะม่วงต้นชมพู่ไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอกุดบาก
4: มีกระแสรับสั่งถามหลวงพ่อว่าบ้านไหนยากจนหลวงพ่อก็ทูลพระองค์ว่าบ้านเชิงดอยบ้านคอน้อยท่านมีกระแสรับสั่งว่าจะเข้าไปดูจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเชิงดอยได้เขาก็ไปทำสวนไว้นะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็อยู่ดีกินดีตามอัตภาพพอสมควร
2: การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9คือหลักฐานแห่งพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกย่างพระบาทที่เสด็จมาถึงผืนแผ่นดินสกลนครโดยเฉพาะอำเภอกุดบากมิได้เป็นเพียงการเสด็จมาเยือนแต่คือการเสด็จมาเพื่อรับฟังเข้า ใจและแบ่ง

0: เบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักแม้การเวลาจะผ่านไปและแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแต่ความทรงจำในวันรับเสด็จรอยยิ้มน้ำตาและความปลาบปลื้มของชาวกุฎบากยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของผู้คนพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจะยังคงสถิตอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้และในดวงใจของชาวอำเภอกุฎบากตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินออกณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชินิเวศจังหวัดสกลนครหลายครั้งเพื่อทรงงานเกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไหมไทยและรับขวัญชาวอีสานโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2547ลานคำหอมคือเป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ใช้จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยและพบปะราษฎรสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมากค่ะ
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งค่ะทางจังหวัดก็จะเตรียมการแสดงเพื่อถวายต่อหน้าพระที่นั่งและทุกครั้งก็จะเชิญอาจารย์ภัยจิตโคตรวิชัยครูเกษียณอายุราชการอดีตอาจารย์สอนนาฏศิลป์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลผู้ประดิษฐ์ท่ารำจังหวัดเซิงกระติบข้าวมาเป็นครูฝึกสอนการแสดงในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา

ับผมนายภัยจิตโคตรวิชัยขณะนี้อายุ86ปีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2481เกษียณอายุมาแล้วประมาณ20กว่าปีกว่าๆพอเกษียณอายุออกมาก็มาอยู่ที่บ้านกิจกรรมที่ทำนอกจากเกษียณอายุแล้วก็จะเปิดร้านทำเครื่องประดับตะกอนเพราะว่าเรียนมาทางนี้โดยตรงเพราะว่าวิชาเอกที่เรียนคือวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทก็คือวิชาคหกรรมประดิษฐ์เมื่อเกษียณเสร็จแล้วก็ได้มาเอาความรู้ส่วนนี้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมตอนที่เราอยู่ครูน่ะได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้เป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกการแสดงหน้าพระที่นั่งทุกๆครั้งที่มีโดยการควบคุมโดยท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินทุกครั้งเวลาพระองค์เสด็จมาทุกครั้งก็จะมีท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินน่ะเรียกให้ขึ้นไปพบที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตกลงว่าปีนี้เราจะต้องมีการแสดงชุดนั้นชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้อะไรมาเนี่ยนะทุกองเลยยกตัวอย่างอย่างอันนี้งาน72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าก็มีทุกพระองค์ที่เสด็จมาแล้วก็ครูก็ทำใบสี9ชั้นเป็นใบตองสดเป็น9ชั้นซึ่งมันอยู่เบื้องหลังของพระองค์ท่านแล้วก็ลำครูก็แต่งตัวเป็นพราหมณ์ลำใบสีก็ใช้ลำใบสีเป็นเพลงขึ้นบ้านเส้นกระดิ่งข้าวก็มันเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวจังหวัดสกลนครคนภาคอีสานของเราเนี่ยนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลักก็เลยมาคิดไอเดียว่าเราจะทำยังไงก็เลยประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเพราะว่ามันมีประวัติว่าคนสกลนครนะไปอยู่กรุงเทพนานเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพอกลับมาเยี่ยมบ้านก็ไปเดินตามท้องไร่ท้องนาก็กลัวเท้าจะเปื้อนโคลนก็เดินเขย่งครูก็เลยมาคิดว่าเอาท่าที่หนึ่งเอาท่าเป็นท่าที่หนึ่งเป็นท่าเดินโดยการเขย่งท่าดีต่อจากนั้นก็ท่าที่สองเนื่องจากว่าคนสกลนครทานข้าวเหนียวก็เป็นท่าปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจะตึงตะตึงตะตึงตะจะตึงตะตึงตะตึงตะ

0: คนอื่นต้องขอชื่นชมท่านอาจารย์ภัยจิตโพธิวิชัยนะครับถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและก็สื่อสารจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ทำให้พ้องยิ่งการขับเคลื่อนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการพ้นลำของพี่น้องแปดชนเผ่าพื้นเมืองของสกลนครมีมาดั้งเดิมเป็นเวลานานพอสมควรเห็นควรแก่การยกย่องและได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับภายใต้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครต้องขอกราบชื่นชมท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในช่วงต่อไปค่ะพาทุกท่านไปติดตามกลุ่มนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครที่สานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์สนับสนุนการฟื้นฟูผ้าไทยค่ะ
2: ชาวภูไทยบ้านโนนหอมมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้ามีการขึ้นลายแบบภูไทยล้วนสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดเป็นภูมิปัญญาที่ควรศึกษาเรียนรู้และมีการส่งต่อความรู้และความงดงามในวิถีเหล่านี้ให้กับลูกหลานภูไทยในชุมชนให้อย่างรากเหง้าความเป็นภูไทยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายและก็ยังมีการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านนวลหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

เรื่องคันเจแก้วพอฝากข้ามถิ่นพระพันปีโลชาวบ้านนู่นน้อมนั่งคิดหอดีขึ้นอยู่ด้วย

0: สวัสดีค่ะชื่อศศิวิมลวงศ์ศรียาค่ะชื่อเล่นก็คนในหมู่บ้านจะเรียกว่าครูดวนหรือลำดวนนะคะในหมู่บ้านวงหอมเราจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่โดดเด่นก็คือผ้ามีผ้าสบายลายขีดลายดอกติ๊กแล้วก็มีผ้าจองนะคะก็เลยได้กลุ่มเป็นทอผ้าสบายลายขีดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าได้รับประสบผลสำเร็จเพราะว่าผ้านี้สามารถขายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังสามารถแปลงรูปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นตุ๊กตาพวงกุญแจของฝากแล้วก็ของประดับอะไรต่างๆในชุมชนน่ะเขาจะมีความดีใจมากที่ว่าผ้านี้มันกำลังจะเลือนหายไปพอแม่ไปชวนเข้ามารวมกลุ่มกันใหม่เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยากจะให้ชุมชนของเรามีรายได้แล้วก็เข้มแข็งในเรื่องนี้ในการทอผ้าคือสรุปแล้วว่าชุมชนเราเนี่ยเรามองว่ามันคงจะเข้มแข็งเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็คือเราจะช่วยส่งเสริมกันช่วยส่งเสริมกันให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทอแล้วก็ให้พัฒนาลายขึ้นด้วยพัฒนาจากลายดั้งเดิมให้มันเป็นร่วมสมัยบ้างแต่ว่าเรายังคงเอกลักษณ์ของเราไว้อย่างเช่นดอกติ๊กมันยังมีแต่เราสามารถที่จะใส่สีอะไรต่างๆเข้าไปได้เพื่อให้มันเป็นร่วมสมัย
1: สวัสดีค่ะอันผู้ไทยนนหอมนะคะเอาเอกลักษณ์ของเฮากับสูตรผู้ไทยเนาะค่ะเราจะมีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือสูตรผู้ไทยนะคะเสื้อผู้ไทยสูตรผู้ไทยแล้วก็มีผ้าสบายลายคิดแบบนี้แล้วเราก็ผ้าสบายลายคิดเราก็เอามาแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นกระเป๋าเงินต่อเงินจะอันผ้าสบายลายขีดเพื่อให้เป็นสินค้าที่หลากหลายให้มีตัวเลือกหลายขึ้นค่ะผ้าสบายลายขีดก็เป็นลายแบบเก่าแก่เนาะลายอันดั้งเดิมเราเลยนะคะเป็นได้ของแท้ผู้ไทยแท้เพิ่นเพราะว่าต้องมานวลหอมค่ะอันตั้งแต่มีขายออนไลน์มานี่ก็ลูกค้าเขาก็ออกไปแต่ก่อนจะขายได้เฉพาะในพื้นที่เนาะค่ะภายในจังหวัดอันนี้ตอนนี้ก็ขายได้จากทั่วไปลูกค้าต่างจังหวัด ก็สั่งเข้ามาเยอะผลตอบรับดีมากค่ะขายดีลูกทานทานลูกค้าแล้วก็กว้างออกไปชุมชนเราจะให้ความร่วมมือหลายค่ะเป็นฝ่ายผลิตให้เราจะเป็นฝ่ายตลาดออกหาลูกค้าค่ะในชุมชนเราก็จะรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยอาจจะมีวัยรุ่นที่ทำแบบพวกคู่พวกเล็บนี่ค่ะเปิดเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับฟ้อนเกี่ยวกับชุดผู้ไทยเฮาก็จะมีกลุ่มผลิตเฮาส่งเฮาครับจะเป็นคนไปขายออกขายตามบูธหรือขายตามออนไลน์ยั่งยืนค่ะกิจการในบ้านนนหอมนี่ยั่งยืนใช่ใครๆก็ชอบเนาะ
2: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยโนนหอมจังหวัดสกลนครที่สานต่อปณิธานของพระพันปีหลวงจักสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดสู่ธุรกิจของคนในชุมชน

0: ในช่วงท้ายนี้นะคะขอพาทุกท่านมารับชมรับฟังเสียงจากประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะผู้เดินทางประกอบไปด้วยประชาชนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา
1: จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง18อำเภอรวมจำนวน 3,000 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดการเดินทางออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นที่1วันที่1ธันวาคม2568รุ่นที่2วันที่20ธันวาคม2568รุ่นที่3วันที่8มกราคม2569และรุ่นที่4วันที่27มกราคม2569โดยได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางเรามาฟังเสียงจากตัวแทนของชาวสกลนครไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ด้วยกล้ามด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒน์ศรีสะครผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากวงตำบลคำบ่ออำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2วันนี้ได้นำคณะครูและบุคลากรตลอดจนลูกนักเรียนระดับชั้นมัธยมจำนวน51คนเพื่อถวายสักการะเนื่องในโอกาสพระบรมราชินีราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ให้มีไว้กับพวกเราในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องของชนชาวไทยร่วมกันสักการะโดยทั่วหน้าครับขอบคุณครับ
3: ชื่อนางสาวพุ่มพรพุ่มสุพรรณนะคะได้มีโอกาสมาสักการะพระพันปีหลวงครั้งแรกรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนพื้นเพอยู่ที่สกลนครแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะปกติแล้วอ่ะสมัยพระองค์ท่านเสด็จไปที่จังหวัดสกลนครนะคะเราก็รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีทุกครั้งที่เสด็จไปนะแล้วก็พระองค์ท่านมีโครงการของพวกผ้าไทยนะคะมีการประกวดผ้าไหมของจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นพวกผ้าคลามที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครนะคะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลาบปลื้มประทับใจมากมาวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะแล้วก็จะทำตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะ

0: ดีค่ะนางสาวมารีแก้วสิริมาจากบ้านน้องของอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะมาเมื่อนี้ได้มาเข้าเฝ้ากราบถวายพระบรมศพพระพันปีล้มโดยสมเด็จแม่พระมหากรุณาธิคุณเมื่อปีพ.ศ. 2540ตอนนั้นท่านอายุได้26ปีได้เข้าล่ำถวายอยู่หน้าพระที่นั่งงานประกวดผ้าไหมอยู่กับตำหนักผู้พานราชินีเวชจังหวัดสกลนครค่ะตอนนั้นก็เพิ่งเจอหลายดีเจอหลายค่ะพอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตแล้วก็แล้วก็เป็นคนดีคนสังคมต่อไปค่ะ
1: ครับกับผมนายวีรชาติการกำจัดครับนักวิชาการขนส่งดำเนินการพิเศษครับปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนกระทรวงจังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็ในส่วนของความรับผิดชอบของสำนักขนส่งจังหวัดสกลนครนะครับที่จะต้องตรวจความพร้อมของคนและก็ของรถนะครับก่อนที่จะให้เดินทางพาประชาชนนะครับในเขตที่จังหวัดสกลนครนั้นไปเคารพพระบรมศพนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการตรวจความพร้อมของรถนะครับเราก็จะมีการตรวจความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เป็นหลักนะครับแล้วก็อุปกรณ์ส่วนพวกที่จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของยางนะครับสภาพของประตูฉุกเฉินนะครับมีเบาะนั่งนะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งรถจะต้องมีค้อนทุบกระจกด้วยครับรวมทั้งถังดับเพลิงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับในส่วนของการตรวจคนนะครับตรวจคนแล้วก็มีการตรวจความพร้อมของพนักงานรถนะครับโดยตรวจความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียนะครับตรวจสอบว่าเขามีความอ่อนเพลียไหมนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเรื่องของการที่อาจจะมีพนักงานขับรถบางคนนะครับดื่มสุรานะครับมึนเมานะครับหรืออาจจะเป็นยากระตุ้นประสาทนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับเพื่อให้มีความพร้อมนะครับรวมมาถึงเรื่องของการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในการใช้รถแต่ละคันครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปเคารพพระบรมศพในครั้งนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางงามกิ่งนาคมจากอำเภอเต่างอยค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพได้มีโอกาสไปถวายงานต่อหน้าพระพักตร์พระองค์อย่างเช่นทำอาหารพื้นบ้านนะคะซุปหัวปีแบบนี้ขนมดอกสนูแล้วก็ได้ดูการประกวดผ้าไหมจากพระองค์นะคะก็จะพยายามเผยแพร่นะคะความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าเพราะว่าตัวเองก็มีพื้นอยู่เรื่องการทอผ้านะคะ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยศิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
11: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ชาววิสาประทุมมาแรงงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดและการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
15: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ยคุ้มครองคุณ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ไม่

สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันดันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเดินหน้าทวงคืนสมบัติชาติให้กับประชาชนไม่ให้ฆ่าผู้มีอิทธิพลนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569เทศบาลนครภูเก็ตเปิดการอบรมผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินภูเก็ตลาดใหญ่ประจำปี2569อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินหน้าทวงคืนสมบัติชาติให้กับประชาชนโดยไม่ให้ฆ่าผู้มีอิทธิพลวันนี้วันที่12พฤษภาคม2569พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายการตพันธ์พิสารสุขสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายรุ่งเรืองชิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายมานิตเอกสุวรรณปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตนายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานสปก.กอรมน.และฝ่ายปกครองในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ปัญหาเรื้อรังมานานกว่า10ปีทั้งนี้จากการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติกรรมบุกรุกที่ซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะคนดูแลที่ดินให้กับเจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558แต่หลังจากเจ้าของเดิมเสียชีวิตและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบถูกดำเนินคดีกลุ่มผู้ดูแลกลับเข้ายึดถือครองสิทธิ์พื้นที่ดังกล่าวพร้อมดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและแสดงตนเป็นผู้ถือครองสิทธิ์บริเวณทางเข้าชายหาดเพียงผู้เดียวโดยใช้ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาชันปิดกั้นเส้นทางเดินเท้าสาธารณะและจัดเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200ถึง300บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดการขยะพร้อมกันนี้ได้มีการพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินโดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดภูเก็ตภายใต้การอำนวยการของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดพบการบุกรุกชัดเจนรวมเนื้อที่กว่า57ไร่นำไปสู่การดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติซึ่งถือเป็นการทำลายจุดยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตโดยทางด้านพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับข้อสั่งการโดยตรงจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดและมีนโยบายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานพนักงานสอบสวนเพื่อรัดเร่งรัดคดีที่ล่าช้าและนำตัวผู้กระทำความผิดลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมทวงคืนพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะให้กับเป็นสมบัติของชาติและคืนสู่ประชาชนนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569วันนี้วันที่12พฤษภาคม2569เวลา 9:30 น.นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.พิจิตราสุภสวัสดิ์กุลคณะกรรมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ให้คำแนะนำพร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลของเทศบาลนครภูเก็ตด้านนวัตกรรมเพื่อการประกอบการเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569โดยในโอกาสนี้นายสุภโชครองเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและนายเฉลิมพรปิยะณรงค์โรจน์ปลัดเทศบาลนครภูเก็ตได้นำเสนอข้อมูลระบบบริหารจัดการของเทศบาลนครภูเก็ตในด้านการดูแลประชาชนในทุกมิติทุกด้านพร้อมนำเสนอนวัตกรรมระบบบริหารน้ำประปากองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตต่อรองศาสตราจารย์ดร.พิจิตราสุภสวัสดิ์กุลคณะกรรมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569โดยมีการแลกเปลี่ยน งข้อมูลและความคิดเห็นครอบคลุมทุกด้านหลังจากนั้นนายสุวัชโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำรองศาสตราจารย์ดร.พิจิตราสุภสวัสดิ์กุลลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังบรรยายสรุปจากนายสมยศปาทานประธานวิสาหกิจชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตถึงผลสัมฤทธิ์การบริหารระบบน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตผ่านแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเปิดการอบรมผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ประจำปี2569วันนี้วันที่12พฤษภาคม2569เวลา 13:00 นนายประสิทธิ์สินสวภาคลองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานการอบรมผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ปี2569พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมถนนคนเดินภูเก็ตตลาดใหญ่ให้เป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตและวิสาหกิจชุมชนถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่เพื่ออบรมผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ2569จำนวน420รายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระเบียบปฏิบัติตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการอาทิการปฏิบัติตามข้อบังคับในการจำหน่ายสินค้าการเสริมสร้างสุขอนามัยและมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารการแสดงป้ายราคาและข้อมูลสินค้าตามระเบียบกรมการค้าภายในแนวทางการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตลาดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่การเสียภาษีสำหรับผู้ประกอบการรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยพร้อมการสาธิตการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นอย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์และเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ
2: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซองจุดห้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
1: ติดตามข่าวจากกฟผกฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569ทั้งวุฒิปวช.ปวส.และปริญญาตรีขึ้นไปโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายน2569คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีคุณวุฒิระดับปวช.ขึ้นไปไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือ GPAC ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้นผู้สมัครคุณสมบัติปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กฟผ.กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในแต่ละปีจะครอบคลุมทั้งด้านสายวิศวกรรมเทคนิคการบริหารและสายสนับสนุนอื่นๆเพื่อรองรับภารกิจของกฟผ.ในการดูแลโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนผู้สนใจจึงควรเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนและติดตามรายละเอียดเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งอย่างใกล้ชิดผู้สนใจสามารถติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหัวข้อรับสมัครงาน หรือผ่านทางเพจ Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอกหรือ Facebook เพจ eGate Career โดยมีคำเตือนคือกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟผ.ได้และเรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้พักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา

0: ื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สินส่วนตัวกับสินสมรสต่างกันอย่างไรปกตินะครับเมื่อชายหญิงนะครับหรือคู่สมรสได้มีการจดทะเบียนสมรสและสมัครใจที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็เป็นปกติธรรมดาที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวและสร้างอนาคตทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสหรือระหว่างชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1ก็คือสินส่วนตัวส่วนที่2ก็คือสินสมรสสินส่วนตัวคืออะไรสินส่วนตัวคือทรัพย์สินที่ชายหญิงหรือคู่สมรสมีมาก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส 2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับตามสมควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่คู่สมรสจำเป็นต้องใช้ในการประกอบวิชาชีพอีกประเภทหนึ่งคือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หาและประการสุดท้ายนะครับที่เป็นสินส่วนตัวก็คือของมั่นต่อมาได้ขายไปหรือไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นได้ทรัพย์สินอื่นมาหรือได้เงินมาแทนก็ยังเป็นสินส่วนตัวอยู่เหมือนเดิมและที่สำคัญที่สุดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้เลยว่าสินส่วนตัวของฝ่ายใดให้คู่สมรสฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการก็สามารถที่จะดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองได้แล้วสินสมรสหลักคืออะไรสินสมรสคือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนหากมีทรัพย์สินใดเกิดขึ้นระหว่างชายหรือหญิงหรือระหว่างคู่สมรสกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสผู้ที่เป็นคู่สมรสหรือชายหญิงได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการยกให้เป็นหนังสือและพินัยกรรมหรือหนังสือนั้นระบุว่าเป็นสินสมรสสินสมรสสามีภรรยาต้องจัดการร่วมกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปดำเนินการโดยไม่รับความยินยอมจากอีกฝ่ายอาจทำให้นิติกรรมหรือสัญญาที่ทำขึ้นนั้นไม่บริบูรณ์อีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนได้

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทางข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทยปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วัน แบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทโดยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับบริการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นๆซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30/70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค Back to Schoolฟรีดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการขายดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda and JQ ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊ครวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะและเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
11: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
12: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
11: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
13: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อันหนึ่งในช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
19: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนา

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานาน

0: เห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้ได้พี่
4: การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสกันมากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อ่ะนายกรัฐมนตรีนะคะไปเครถภูมิพ่วงคุณผู้ฟังแล้วก็ควงรองนายกตันรุปจีนะคะไปคิกออฟไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพพนึกกำลังรวมภาคเอกชนนะคะเปิดรับสมัครลงทะเบียนรถภูมิพ่วงนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าทองตลาดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยวัฒน์นะคะจุนธิระพงศ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงพาณิชย์รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยนายรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้ส้วมเสื้อกั๊กค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยส่วนไทยนะคะควงรถภูมิพ่วงค่ะประเภทสามล้อพ่วงข้างค่ะจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะขึ้นไปยังตึกไทยคูฟ้านะคะพร้อมกับบีบแตรเป็นสัญลักษณ์เพื่อคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็เมื่อจอดรถได้กล่าวนะคะเหนือเพลงจำจี้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยนาพุทธาบังคุดอะไรเพลงนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันนะคะจนถึงใจโอ้ยอยู่เลยคุณผู้ฟังเผื่อบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถภูมิพ่วงแล้วก็ได้ยิบสินค้าตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพงชูรสน้ำมันห้อยนางร่มนะคะคะน้าผักใส่ซิมนะคะน้ำตาลทรายมาม่านะคะมะนาวน้ำปลาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าข้องในรถภูมิพ่วงนี่ก็จะถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยข้องกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สำหรับจากการเปิดลงทะเบียนนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 1,397 รายค่ะจำแนกเป็นรถยนต์เนี่ย 3,539 รายค่ะรถพ่วงข้าง 4,535 รายรถจักรยานยนต์ 2,323 รายนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะวันนี้นะคะที่เป็นกระแสกันในโซเชียลนะคุณผู้ฟังนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ถ้าเกิดรถพุ่มพ่วงไปก็ช่วยกันรุดนุ่นนะคะสินค้าไทยช่วยไทยกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105พันข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันข้าวกอขอ85พันข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันข้าวเหนียวกอขอ6และพันข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซุนินดากาลาเรต้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแอนเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Lifeเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสท.แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานส์ลุยส์มารีเดอะครูซไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแว้งหมู่ที่8ตำบลกยุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บ7เข็มจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อเกราะพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันอาแวอายุ31ปีและนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่ประสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกาคิปาโลรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการแต่ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คนขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93-0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 ราย
0: กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodeus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MV Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตภัทรปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี3ต่อ2คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการณัฐนิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป3ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงนัฐนิชาแก้วอานาจากจังหวัดตากวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 24.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน57เหรียญทอง47เหรียญเงินและ56เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นนทบุรีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนิน่าได้ทั้ง2เซต6ต่อ0และ6ต่อ3เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุดเนซัวจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ0เกม 21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุลากับพัฒมนมัญจกานนท์เอาชนะคานิสรอัศวะสกุลเดชกับอาบบุญทาสโก2ต่อ1เกม 22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไป นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
12: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ผานิชคาดนาครายงาน
13: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
16: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าหมายถึงผ่านที่วางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะชื่อตอนว่าปากกากบฏโดยคุณยุทธนาปัญญาเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของปากกากบฏในวันนี้นะคะก็นำเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นตอนจบเรื่องราวในตอนจบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโรงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

นิตยสารทั้งหมดที่ผมเขียนนิยายให้อยู่ปิดตัวลงสำนักพิมพ์หลายๆแห่งก็ลดอัตราการผลิตมากกว่าครึ่งเพราะว่าการเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถปรับตัวกับภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับผู้คนหันไปเสพอะไรๆในจอมากกว่าจะหยิบจับสิ่งที่เป็นกระดาษด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายได้ของผมลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดยังไม่หมดในเช้าวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หัวหนึ่งที่ผมเขียนคอลัมน์การเมืองอยู่เป็นประจำเขาเรียกผมเข้าไปคุยบอกว่าเขาจะปิดคอลัมน์ของผมเพราะเห็นว่าผมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆมันก็ขายได้อยู่แต่นานเข้าฝ่ายถูกวิจารณ์คงไม่พอใจจึงมีคำสั่งลงมาให้ปิดคอลัมน์ของผมโดยเร็วที่สุดนี่คุณทำงานให้ใครพวกเขาหรือประชาชนนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากห้องบรรณาธิการเมื่อกลับมานั่งก็นึกขันตัวเองที่สร้างวาทกรรมโบราณอะไรแบบนั้นออกไปในยุคสมัยนี้และก็ไม่รู้ว่าตัวเองซาบซึ้งกับประโยคนั้นๆจริงหรือไม่รู้ว่าหัวเสียเพราะว่ารายได้หายไปก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งที่อดขันไม่ได้ก็คืออารมณ์ร้อนของตัวเองผมไม่เคยฟิลขาดแบบนี้มาก่อนแต่ในเมื่อผมทำไปแล้วก็ต้องรับผลของมันผมนึกถึงนิทานของปู่อีกครั้งในวันที่ทุกข์ใจมันเหมือนกันมากเลยทีเดียวปู่เล่าว่าปู่เคยโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าดันไปทำเรื่องที่ไม่ถูกใจเจ้านายแต่เมื่อผมได้ยินคำว่าวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพในงานศพของปู่วันนั้นผมมาทราบภายหลังว่าปู่ถูกจับข้อหาเป็นกบฏเพราะว่าหนังสือพิมพ์ของปู่ออกเนื้อหาเชิงชักชวนประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้นบ้านของปู่ถูกค้นท่านพิมพ์ถูกยึดโรงพิมพ์ถูกสั่งปิดปู่และเพื่อนถูกจับอยู่ในคุกประมาณ5ปีสิ้นอิสรภาพของชายในวัยกลางคนปู่ไม่เคยเล่ารายละเอียดช่วงนี้ให้ฟังผมคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ปู่ไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือไม่ปู่ก็คงกลัวว่าผมจะมองท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้องคิดว่าการติดคุกเป็นเรื่องใหญ่คนติดคุกก็คือคนไม่ดีเด็กก็ยังไม่อาจแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลยังไม่เท่าทันความเป็นมาเป็นไปของสังคมซึ่งถ้าหากปู่คิดเช่นนั้นก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นโลกทัศน์ของผมช่างกระจ้อยเหลือเกินทว่าเมื่อกลับมานึกดูปู่เคยเล่านิทานทำนองนี้ให้ฟังอยู่เรื่องนึงปู่บอกว่าแท้จริงแล้วหีบมันก็มีแขนมีขานะแค่จั่วหัวเรื่องหมายแค่เนี้ยผมก็หูผึ่งนั่งฟังอย่างตั้งใจปู่เล่าต่อว่าเมื่อก่อนหีบมีชีวิตเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนคนแต่มีหีบเด็กน้อยอยู่ใบหนึ่งอยากบินได้เหมือนนกจึงไปอ้อนวอนกับนางฟ้าขอให้ตัวเองมีปีกจะได้บินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนางฟ้ายื่นเงื่อนไขให้หีบเด็กน้อยผู้นั้นทำความดีไปเรื่อยเมื่อนางฟ้าพอใจก็จะให้พรตามที่ขอหีบเด็กน้อยผู้นั้นเฝ้าทำตามคำของนางฟ้าอยู่หลายปีจนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่นางฟ้าเห็นว่าหีบผู้นี้จะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านได้จึงเนรมิตปีกให้แต่แทนที่ชาวบ้านหีบจะดีใจกลับมองว่าหีบหนุ่มผู้นี้เป็นตัวประหลาดแปลกแยกและจะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านจึงรวมตัวกันจับหีบหนุ่มเด็ดปีกตัดแขนตัดขานางฟ้าเห็นดังนั้นก็โกรธมากลงมาสาปหีบทุกคนในหมู่บ้านไม่ให้มีแขนมีขาเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหีบจึงกลายเป็นวัตถุไม่มีชีวิตทำหน้าที่เพียงบรรจุสิ่งของใครอยากเอาอะไรมาใส่ก็ต้องรับไว้ใครจะเอาอะไรออกไปก็ต้องยอมไม่มีปากมีเสียงไม่มีความคิดเป็นของตนเองอีกต่อไปเมื่อเล่าจบแล้วปู่ให้ผมสรุปข้อคิดจากนิทานอีกเช่นเคยผมนิ่งอยู่นานเพราะว่าคิดไม่ออกปู่จึงเฉลยให้ฟังว่าการที่คนเรามีความคิดรู้การกระทำที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่สิ่งผิดแต่จงเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทะนงตนว่าเก่งกาจอย่าองอาจคิดว่ามือของเราคนเดียวจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในพริบตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สำคัญคือต้องรักตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวให้มีพลัง
เมื่อพร้อมที่จะต่อสู้และรอชมความงดงามของสิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้าผมยอมรับว่าวันนั้นข้อคิดของปู่นั้นฟังยากแต่วันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดทุกประการ

วันนี้ผมตกงานหรือจะเรียกให้ดีหน่อยก็คือไม่มีงานประจำทำจะเข้าท่ากว่ารายได้หลักของผมมาจากนิยายเรื่องเก่าๆที่อัปโหลดเป็นอีบุ๊กขายออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์เมื่อโลกเปลี่ยนผมก็ต้องปรับตัวตามผมให้พวกน้องที่รู้จักทำเรื่องพวกนี้ให้เพราะว่าผมเหนื่อยที่จะเรียนรู้มันแล้วส่วนนิยายรวมเล่มก็ยังพอมีอยู่บ้างที่ค้างสต็อกตามสำนักพิมพ์ผมได้เสนอนิยายเรื่องใหม่เขาพิมพ์ไปแต่ทั้งนั้นก็ยังลังเลอยู่ว่าจะคุ้มค่าไหมเพราะว่านิยายของผมไม่ได้เข้าทางตลาดนักอ่านสมัยนี้มากนักผมเคยเปิดใจลองอ่านนิยายที่วัยรุ่นชอบอ่านผมว่านิยายสมัยใหม่เหล่านี้เดินเรื่องรวดเร็วขายความฟินมากกว่าความงามทางภาษาอ่านแล้วก็สนุกดีชอบในความสดใสของคนเขียนแต่จะให้ผมเปลี่ยนแนวเขียนตอนนี้คงแก่เกินแกงไปเสียแล้วผมเติบโตมากับกองหนังสือของปู่ปู่มักจะเลือกหนังสือที่มีสำนวนภาษาสวยงามให้ผมอ่านกว่าพระเอกจะเจอนางเอกได้ต้องบรรยายฉากพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างละเมียดละไมปู่บอกว่าภาษาเป็นอาวุธของนักเขียนแต่ละคนก็มีอาวุธของตัวเองลอกเลียนแบบกันไม่ได้คนอ่านจะรู้ทันทีว่าสำนวนนี้เป็นของใครดังนั้นถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องหาแนวทางของตนเองเช่นสำนวนของผมหากจะให้เปลี่ยนแปลงก็คงทำได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวตนไปเสียแล้วชื่อเสียงของผมแผ่วลงแต่ก็ไม่ได้หายไปจากบรรณพิภพอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาที่การเมืองคุกรุ่นผมมักจะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ตามสำนักข่าวต่างๆหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็รับบรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัยบ้างเป็นกรรมการตัดสินงานเขียนรางวัลโน้นรางวัลนี้บ้างเรียกได้ว่าผมก็ยังพอมีอะไรทำยังเคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงหนังสือแล้วก็วงการเมืองเล็กๆน้อยๆตามวาระและโอกาสตอนนี้ผมอยู่ในห้องทำงานของปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดที่ปู่ใช้นั่งทำงานเป็นประจำตรงหน้ามีกระดาษเปล่าอยู่หนึ่งแผ่นที่ผมกำลังจะเพิ่มมูลค่าให้กับมันและหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองเล่มหนึ่งที่ผมหยิบมาจากหีบเพื่อจะใช้ประกอบการเขียนบทความของผมในวันนี้หลายคนบอกให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เขียนงานได้แล้วผมเคยลองหัดใช้แต่พิมพ์ช้าเลยเลือกที่จะเขียนลงกระดาษตามความถนัดเหมือนเดิมแต่ปากกาของผมหายหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนึกไม่ออกว่าไปลืมไว้ที่ไหนผมเลยถือวิสาสะหยิบปากกาของปู่มาใช้ซึ่งมันก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในกล่องกระจกในตู้ด้านหลังปู่บอกผมว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาด้ามโปรดเป็นด้ามคู่ทุกคู่ยากช่วงที่สถานะทางการเงินมั่งคั่งปู่สั่งทำพิเศษจากต่างประเทศในราคาสูงลิ่วแต่ก็ใช้ดีใช้ทนสมใจสมราคาส่วนหมึกนั้นก็ใช้ไม่รู้จักหมดแม้เขียนทุกวันก็นานเป็นปีกว่าจะได้เติมสักทีฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อว่าปากกาอะไรจะสมบูรณ์แบบปานนั้นทว่าลงท้ายปู่ก็หยอดประโยคเดิมที่ชวนให้ขนลุกทุกครั้งว่าปากกามันมีชีวิตรายได้อีกทางหนึ่งที่พอเลี้ยงผมได้ก็คือบทความในหนังสือพิมพ์ผมโชคดีที่ยังมีรุ่นพี่เห็นใจให้โอกาสผมเขียนบทความการเมืองลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งแต่ก็มีข้อแม้ว่าผมต้องเปลี่ยนนามปากกาและต้องไม่นำเสนอความคิดรุนแรงที่ชวนให้เกิดความแตกแยกเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะขัดใจกับข้อแม้นั้นอยู่บ้างแต่ก็ต้องน้อมรับไว้มิฉะนั้นผมจะสูญเสียรายได้นี้ไปอีกทางแต่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่ได้เขียนอะไรดูเด็ดเผ็ดมาในแบบนั้นมานานแล้วนะรู้ว่าครั้งนี้จะลองดูไหมยิ่งโจทย์จากบรรณาธิการที่ให้มามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอีกขั้วการเมืองหนึ่งที่ผมไม่ชอบที่หน้าซะด้วยแค่นึกสนุกแค่คิดที่ว่าจะลองใจมันก็เต้นแรงแล้วผมหยิบปากกาของปู่มาขีดเขียนก็ปรากฏว่าหมึกดำชัดนึกแล้วก็ประหลาดใจที่ปากกาอายุหลายสิบปีด้ามนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่เมื่อจรดปลายปากกาเขียนได้ไม่นานปากกาก็หมดหมึกทั้งที่ยังเขียนไม่จบบรรทัดแรกซะด้วยซ้ำผมหงุดหงิดมากเพราะว่าความคิดของผมแล่นไปไกลแล้วผมควรจะหาปากกาด้ามอื่นหรือไม่ก็ดินสอสักแท่งที่พอจะเขียนได้เดินหาหมดแล้วทั้งในกระเป๋าบนโต๊ะในลิ้นชักในตู้หนังสือในหีบบนชั้นวางของก็หาไม่เจอให้ตายเถอะ
ในห้องนี้มีอะไรให้เขียนได้นอกจากปากกาด้ามนี้แล้วเหรอเนี่ยพอมรู้ว่าตัวเองหัวเสียจึงควบคุมอารมณ์ด้วยการกลับมานั่งที่เก้าอี้ของปู่ปู่สอนผมให้หายใจเข้าออกช้าๆทำสมาธิเมื่อตัวเองอารมณ์ไม่ดีมันจะช่วยทำให้เราใจเย็นขึ้นผมบอกแล้วว่าคำของปู่จะเข้ามาในหัวผมทุกครั้งที่ผมทุกข์ใจครั้งนี้ก็เช่นกันผมทำตามที่ปู่สอน

และดูเหมือนผมจะนึกอะไรบางอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังได้ทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งนิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่าก็ล้วนแต่มีตัวละครอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นเช่นเจ้ากระดาษต้นฉบับจอมเหยียดบทสรุปของเจ้าหีบติดปีกและอีกหลายเรื่องที่เกินจะเล่าหมดรวมถึงเจ้าปากกาด้ามนี้ด้วยผมจำได้ว่ามันไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องเล่าน่าพิศวงปู่เล่าให้ฟังว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาวิเศษสร้างรายได้กับปู่เป็นกอบเป็นกำแต่พอปู่เริ่มมีความคิดที่เจ้านายไม่ชอบปากกามันก็ติดขัดเขียนออกบ้างไม่ออกบ้างปู่ก็เลยเลิกใช้แต่ก็ยังเก็บไว้เผื่อจะขายต่อได้หลังจากนั้นปู่ก็หันไปใช้ปากกาด้ามอื่นเขียนงานตลอดจนกระทั่งถูกไล่ออกแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ขายปากกาด้ามนี้อยู่ดีปู่หยุดใช้ปากกาด้ามโปรดนี้ไปหลายปีจนกระทั่งลองหยิบขึ้นมาเขียนอีกครั้งปู่บอกว่าครั้งนั้นปู่เขียนเรื่องตลกขายให้กับหนังสือพิมพ์มันก็เขียนได้ดีกลับมาใช้คล่องมือคล่องใจเหมือนเดิมหลังจากที่ปู่ตายผมก็เริ่มศึกษางานเขียนของปู่อย่างจริงจังผมเลื่อนขั้นตัวเองเป็นซูเปอร์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของปู่เพราะว่าเหมือนผมจะรู้จักปู่มากขึ้นจริงที่ว่างานเขียนของปู่ในระยะเวลา 1-2 ปีก่อนที่ปู่จะถูกจับเป็นงานเขียนที่มีความคิดค่อนข้างรุนแรงมีเนื้อหาปลุกระดมผู้คนแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่ปู่ออกจากคุกปู่ก็เลือกแนวเขียนสัพเพเหระมากขึ้นมีเรื่องประโลมโลกบ้างเล็กน้อยส่วนเรื่องการเมืองก็มีอยู่บ้างแต่จะออกแนววิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มากกว่างานในยุคแรกๆรู้ว่าปากกาด้ามนี้จะมีชีวิตจริงๆคำถามนี้ผุดขึ้นในหัวผมเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเขียนเมื่อสักครู่ไม่ต่างกับงานของปู่ในยุคที่เป็นหัวรุนแรงหากปากกาด้ามนี้มีชีวิตมันคงเคยเตือนปู่มาแล้วและมันคงกำลังเตือนในสิ่งที่ผมกำลังจะทำด้วยเช่นกันผมใจเย็นขึ้นออกมาชงกาแฟดื่มนอกห้องสลัดความบุ่มบ่ามในใจที่อยากจะเขียนเรื่องรุนแรงของการเมืองฝั่งที่ผมไม่ชอบซึ่งผมไม่ผิดที่ผมไม่ชอบเพียงแต่เราต้องเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นดังคำที่ปู่เคยสอนไว้ผมพอจะคิดออกแล้วว่าผมจะเขียนยังไงดีผมหยิบปากกาด้ามโปรดของปู่ขึ้นมาอีกครั้งลองขีดเขียนปรากฏว่ากลับมาเขียนได้ดีหมึกดำเด่นชัดไม่ขาดเส้นผมจรดปลายปากกาเขียนใหม่เขียนในรูปแบบสร้างสรรค์เหมือนที่ปู่เคยเขียนผมเขียนไปอย่างลื่นไหลคล่องมือคล่องใจไม่นานบทความของผมก็จบลงในสองหน้ากระดาษผมวางปากกาของปู่ลงมองผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสงสัยปากกามันคงจะกลัวผมเป็นกบฏจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏโดยยุทธนาปัญญาจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธรายการศาลาวรรณกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเราก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสงของนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีพร้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนและกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน 5-15 วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
14: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพลานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประนัยอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิเศษประเภททรามาดอยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
15: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
16: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตหน้าขวัญสันสุขรายงาน
2: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสารานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ I Never Dreams ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะเกิดขึ้นในปี2497คำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงคุณชวรีโชควิทย์ค่ะเพลงใจสาวครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองใจหายโดยสุนทรภรณ์ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อนะคะและหัวใจเอ๋ยคุณโฉมฉายอรุณฉานขับร้องสดไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยใจสาว

ที่จบไปนั้นคือใจสาวใจหายและหัวใจเอ๋ยและคุณวินัยจุลบุษปะจะต่อได้เพลงหัวใจผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะเพลงที่สองหากภาพเธอมีวิญญาณโดยคุณชลีโชควิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเอื้องเวียงดอยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องสดเอาไว้เมื่อปี2543ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

เพลงชุดต่อไปนั้นฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะเพลงที่สองหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะในการขับร้องครั้งนี้ครูสิริยงยุทธจะเล่นเปียโนด้วยนะคะคำร้องเป็นของคุณสุรัตน์ภุกกเวศทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอนและเพลงที่สามคุณบุษยาในเพลงหิมพานต์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั้น3เพลงก็มีเพลงสุริยารับฟ้าหาดแสนสุขและหิมพานต์ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากลนะคะคือเป็นวันเฉลิมฉลองมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาการพยาบาลของโลกค่ะเราก็จะฟังคุณมัทนามูรากุลศิลปินแห่งชาติในเพลงนักเรียนพยาบาลคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อด้วยเจ้าสาวเอ๋ยโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของครูเอ๋ยประพายเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณวินัยเพลงเรือนหอรอรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
10: นายเสียศักดิ์ธงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกทวิภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่น BRICSเป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียร หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ airbnb.org โดยนางสาวคริสตีนชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ Airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ Airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงแผ่นดินของเราผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อได้เพลงเห็นกันแต่ไกลโดยคุณกมลสาริกานนท์จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยกมลสาริกานนท์จากละครของพลตรีโรจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2481ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2533ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2477และท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อ27กุมภาพันธ์2563นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านกันเริ่มแรกนั้นฟังเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติใช้นามในการขับร้องว่าสุภชัยชื่นประโยชน์ซึ่งครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ตั้งให้คือเพลงนิ่มนวลผลงานของครูปอชื่นประโยชน์และคุณมงคลอมาตยกุลค่ะและรำพึงรำพันอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงโด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเพลงรักคุณเข้าแล้วผลงานของสุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติฟังในช่วงนี้3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ2เพลงแรกคือนิ่มนวลและรำพึงรำพันใช้นามแฝงว่าสุภชัยชื่นประโยชน์และรักคุณเข้าแล้วที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์ร่วมกันประพันธ์ทำให้คุณสุเทพมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวในเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์สองศิลปินแห่งชาติได้ร่วมกันแต่งเพลงและบรรเลงแบบสังคีตประยุกต์ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องหลายเพลงเราจะฟังช่วงนี้3เพลงค่ะรักพี่นะหลงคอยและนางอาย

ต่อไปคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงลาทีความระทมผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศนะคะเพลงเสียงสะอื้นจากสายลมนี้แต่เดิมชื่อเพลงคลื่นสวาทบันทึกเสียงโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณสะอาดนินอารามเราจะฟังคลื่นสวาทซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมของเสียงสะอื้นจากสายลมกันด้วยนะคะในช่วงนี้3เพลงเริ่มด้วยลาทีความระทม

คุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องร่วมกับนักร้องหญิงเอาไว้หลายท่านอย่างเช่นกับคุณประสานศรีสิงหานนท์เพลงของเธอคนเดียวผลงานของคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณชรินขับร้องกับคุณเพียงพิษสิริวิไลในเพลงจากเธอคืนนั้นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชรินกับคุณสวลีศิลปินแห่งชาติในเพลงครึ่งราตรีผลงานของคุณดำรงเกตกระชนฟังสามเพลงเลยนะคะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12พฤษภาคมในเพลงพรพี่ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 นทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำภาคทฤษฎีหัวข้อแม่บทของธรรมะมาให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาคปฏิบัติเรียนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงโดยเราจะมาเริ่มจากการทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตของเราสงบลงให้จิตของเราระงับลงการสงบความระงับของจิตนั้นจะมีได้ด้วยสติสติจะเกิดได้จากการมากำหนดการระลึกการสอดส่องใส่ใจการมาดูการมาสังเกตสังเกตดูกำหนดใส่ใจอยู่กับลมหายใจในที่นี้ให้ท่านฟังลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งเราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในบริเวณโพรงจมูกรับรู้ตรงไหนตั้งจิตของเราเอาไว้ตรงนั้นแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดา

ให้เป็นธรรมชาติของเขาในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจฝึกหายใจก็ไปฝึกเวลาออกกำลังกายแต่ตอนนี้ออกกำลังใจเรามาฝึกสติโดยการกำหนดดูไว้ในขณะที่เรากำหนดดูลมอยู่นั้นมันจะมีความคิดอื่นๆแทรกมาการที่เรามานึกถึงลมนี่คือการระลึกได้การนึกถึงคือการระลึกถึงการสังเกตคือการระลึกถึงการกำหนดดูคือการ

แต่ถ้าตอนนี้เราไม่ลืมลมก็แสดงว่าเราไม่เผลอไม่เพลินรู้สิ่งใดๆเช่นมีความคิดผ่านมาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้านี่แล้วเราไม่ลืมลมนี่แสดงว่าเราไม่เพลินไปตามเสียงนั้นเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นแต่ตรงกันข้ามกันนะถ้าเรารู้ฟังเสียงนกเสียงสิ่งต่างๆแล้วหรือมีความคิดใดๆผ่านมาในช่องทางใจแล้วเราลืมลมไปก็แสดงว่าเผลอไปตามความคิดเผลอไปตาม

ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจออกอ้าวละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเกินมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นแม่บทคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอุปมาอุปไมยให้เราเกิดความเข้าใจแล้วจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นลดความทุกข์ลงมีความสุขมากขึ้นบางคนจะบอกว่าชีวิตฉันก็สุขอยู่แล้วบางทีเราถูก

นี่เป็นลักษณะของโลกที่มันเป็นไปอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมีมุมมองความรู้ที่ผิดมันก็ไปยากคือมีทุกข์การฟังธรรมะท่านผู้ฟังจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้ให้เรามีปัญญามีมุมมอง

ที่พยายามปกปิดนี่เขาไม่ชอบกิเลสนี่มันจึงไม่ชอบและกิเลสใช้ใครเป็นเครื่องมือคนนั้นเขาก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้กำลังมากในการจะจัดการกับคนพวกนี้ไม่ให้มันมาปกปิดเอาไว้วิธีจัดการของท่านก็จัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเขาแล้วให้เครื่องมือให้กับคนที่จะกำจัดกิเลสเอาไว้นั่นคือธรรมะนั่นเองดูฟังการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ธรรมะนั้นจึงใช้พลังมากใช้ความสามารถมากเรานำธรรมะเข้ามาสู่ในใจโดยการฟังหัวข้อแม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องได้แยกสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดแยกสิ่งที่ใช่ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่แยกสิ่งที่มืดออกจากสิ่งที่สว่างแยกความรู้ออกจากความไม่รู้แยกสีดำออกจากสีขาวได้เวลาผู้ฟังจะฟังเทศน์ฟังธรรมใดๆจึงต้องมีจิตที่เป็นสมาธิเพื่อให้ปัญญาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้แหละที่จะเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือที่จะทำให้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วมันพัฒนาดีงามมากยิ่งขึ้นเป็นเซตที่เป็นซีรีส์ของธรรมะอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ6ประการมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันซึ่งทั้ง3ชุดนี้มีหัวข้อที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันที่จะทำให้เรามีการพัฒนามีความก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตขึ้นไปในธรรมวินัยนี้ได้ที่บอกว่าเจริญในธรรมเจริญในธรรมคุณจะมีความเจริญในธรรมะได้อย่างไรมันต้องมีเหตุต่างๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้แต่เราบอกว่าไปกราบครูบาอาจารย์มาถึงสถานที่แห่งนี้ได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมมีความก้าวหน้าในธรรมะซึ่งสิ่งที่ถ้าเราไปทำนั่นนะหรือสถานที่ที่เราไปนั่นนะหรือสิ่งที่เราฟังมาเรียนรู้มานั่นนะมันก็จะต้องอยู่ในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่ข้าพเจ้ารวบรวมมานั้นก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบาย

เพื่อนผู้ฟังเห็นโครงสร้างของเขาก่อนว่าแต่ละเซตเนี่ยมันมี6ประการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ถึง6คูณ3ก็ได้18ข้อเลยเดียวในเซตที่1พูดถึงหัวข้อธรรมะในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิคมสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวด6ข้อที่79เนื้อหาข้างในก็มีธรรมะ6ประการหลวงพ่อปอปยุตโตที่ท่านรวบรวมเนื้อหาธรรมานี้ออกมาในพจนานุกรมฉบับรวมประมวลธรรมะนี่ท่านก็ใช้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ไม่เหมือนในพระสูตรแต่ก็เอามาจากบาลีคือเอามาจากคนละคำนั่นเองนะชื่อพระสูตรนี่เขาเอามาจากคำว่าอธิคมะส่วนที่ในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมนั้นท่านเอามาจากคำหนึ่งที่ก็อยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันใช้คำว่าพัตตาธรรมก็คือมันจะทำได้หรือทำไม่ได้ล่ะพัตตาธรรมนี่คือธรรมะที่จะทำให้เราทำได้สามารถขึ้นมาแล้วก็มี6ประการนี่คือเซตที่1เดี๋ยวจะค่อยว่าในรายละเอียดต่อไปเซตที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเวปุลธรรมเป็นข้อที่อยู่ถัดกันมาเลยคือข้อที่80ในพระสูตรใช้ชื่อว่ามหัตตธรรมในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมท่านใช้คำว่าเวปุลธรรมก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมหัตตธรรมก็คือให้เกิดความเป็นใหญ่เวปุลธรรมก็คือให้เติบโตเจริญไพบูลย์ชื่อมาจากบาลีก็คนละคำที่อยู่ในพระสูตรเดียวกันก็มีรายละเอียดอีก6ประการเป็นคนละอย่างกันกับ6ประการแรกนี่คือเซตที่2และเซตที่3นี้มาในนิทานชาดกเป็นเรื่องที่อดีตชาติของท่านพระสารีบุตรเป็นเด็กน้อยที่ชอบถามคำถามนั่นนี่มีวาระหนึ่งในอดีตชาตินั้นได้ถามถึงเหตุแห่งความเจริญประตูที่จะไปสู่ประโยชน์ท่านใช้หัวข้อเรียกในข้อนี้ว่าวัฒนมุกหรือว่าอัฏฐทวารก็ได้แต่ซึ่งถ้าพูดถึงวัฒนมุขแล้วมันก็จะต้องมาเทียบเคียงกันกับอบายมุขด้วยรายละเอียดใน6ประการนี้ก็อีกแบบหนึ่งทั้ง3เซตเราจะพูดในวันนี้คือเรื่องพัฒนาธรรม6ประการเวปุลธรรม

จะดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยเอาละในเซตที่หนึ่งหัวข้อธรรมะที่เรียกว่าพัตตาธรรมหรือว่าในพระสูตรท่านใช้คำว่าอธิกรรมสูตรมีความหมายเดียวกันพระองค์ได้ตรัสถึงธรรมะ6ประการที่จะสามารถคือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถอะไรนะไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุขึ้นมาหรือสิ่งที่บรรลุแล้วจะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปคุณจะทำไม่ได้ถ้าไม่มี6ประการนี้นั่นคืออะไรถ้าไม่มีความฉลาดในความเจริญไม่มีความฉลาดในความเสื่อมไม่ฉลาดในอุบายไม่สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อม

หมายถึงรู้ถึงเหตุหรืออะไรที่มันไม่ใช่เหตุคือสิ่งที่เป็นสัพพยะหรือสิ่งที่มันจะเหมาะสมกันควรกันในการที่จะให้เกิดความเจริญหรือในประการที่สองนี่คือความเสื่อมอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เจริญอ่ะแล้วเราไม่รู้หรืออะไรจะเป็นเหตุทำให้เสื่อมอ่ะแล้วเราก็ไม่

มีความร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาได้เห็นในความเจริญหมายถึงว่าจะให้มีเงินทองขึ้นมาใช่ไหมก็ทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอาก็ต้องไม่รู้แล้วมันจะเจริญได้ไงอ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่ซื้อหวยมั้งซื้อหวยนี่อาจจะรวยได้นะเอาเข้าใจว่าความเสื่อมคืออะไร

ในความเจริญหรือความเสื่อมนะถ้าไม่ฉลาดนี่ก็จะเจริญได้ไงใช่ไหมในความธนสารสมบัติสมบัตินี่หมายถึงก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นมงคลเป็นพรแล้วถ้าเรายังไม่บรรลุยังไม่เจริญไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ฉลาดในข้อนี้ส่วนคำว่าอุบายในที่ว่าไม่ฉลาดในอุบายนี่หมายถึงว่าไม่ฉลาดในการปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามีเหตุจิตที่มันต้องรีบด่วนหรือภัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่รีบแก้ไขไม่รีบปรับปรุงนี่มันไม่ได้อุบายนี่หมายถึงตรงนี้คือเรารู้เหตุเรารู้ผลเหตุแห่งความเจริญเหตุความเสื่อมแล้วถ้ารู้แล้วนะแล้วคุณทำแล้วนี่มันก็ดีแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยๆแต่พอมันมีเงื่อนไขอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะทุกวันเนี่ยนะเราคิดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณไม่รู้จักวิธี manage นี่คือไม่ฉลาดในอุบายส่วนข้อที่สี่ที่ว่าไม่สร้างฉันทะอันนี้คิดว่าตรงตัวไม่จะทำความพอใจที่จะสร้างเหตุเหล่านั้นให้เกิดความเจริญลดความเสื่อมมันก็ไม่ได้หรือการไม่รู้จักรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ติดต่ออย่างต่อเนื่องในพระสูตรท่านพูดถึงความที่ว่าไม่สามารถก่อนไม่อาจที่จะบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุหรือทำสิ่งที่บรรลุแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะทำสิ่งที่บรรลุให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นหรือทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุเช่นท่านผู้ฟังยังไม่สามารถอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์เราจะต้องทำยังไงเพื่อให้บรรลุถึงธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์มีสมาธิเป็นต้นเราจะทำไงให้เราเข้าสมาธิได้นี่เราจะบรรลุตรงนี้หรือเราจะบรรลุความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเราจะบรรลุถึงยศตำแหน่งหรือเราจะบรรลุถึงหัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งมีศีลเป็นต้นนะแต่ฉันยังปฏิบัติตามศีลไม่ได้ทำไงฉันถึงได้ศีลอันนี้คุณจะบรรลุศีลคุณต้องทำยังไงใช่ไหมต้องมีธรรมะหกประการที่จะพูดต่อไปนี้หรือเราจะบรรลุปัญญาความฉลาดความเข้าใจสิ่งต่างๆ6 อย่างที่ท่านว่าไว้เป็นคู่ตรงข้าม

ระวังรักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อที่มันต่างกันนิดนึงนะก็เป็นคู่ตรงข้ามนั่นแหละแต่ด้วยบทเพียรชนะที่เป็นแบบนี้เราฉลาดในความเจริญ

มาถามให้พระหนุ่มเนนน้อยที่ว่ายังอยู่ในวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยแล้วก็จะมาเข้าสมาธิได้ไงไม่เก็ตไม่เข้าใจก็คือนายตะบุษานี่เขาไม่ฉลาดในความเจริญและไม่ฉลาดในความเสื่อมใช่ไหมเขาจะหาความฉลาดเขาก็เลยไปหาครูบาอาจารย์มีท่านพระอานนท์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไปหาถามคำถามที่คาใจท่านก็เลยบอกหลักให้ว่าอ๋อเพราะว่าโทษในกามันยังไม่เห็นแล้วก็อานิสงส์ของปีติสุขก็ยังไม่เคยได้รับเลยต้องเป็นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารด้วยนะยังไม่เคยรู้รสเลยจิตเนี่ยจึงไม่นอมไปไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่หนึ่งตอนนั้นที่เห

มีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อทำงานสิกระดูกฐานะสัมปทาแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังมีเหตุอื่นอีกต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นะให้มันเหมาะสมจ่ายทำอะไรบ้างจ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเก็บไว้ในยามฉุกเฉินมีการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและมีการให้ทานนี่จะเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้แล้วขยันแล้วก็รู้จักเก็บเงินแล้วถ้าเป็นศีลล่ะศีลเรายังทำไม่ได้ในบางข้อความอดทนเรายังทำไม่ได้ในหัวข้อนี้หลังแห่งความเจริญทำยังไงศีลเนาะก็ให้เห็นคุณของศีลสิให้เห็นโทษของการไม่มีศีลสิโทษของการไม่มีศีลนี่ไปตกนรกนะเข้าสู่บริษัทไหนก็ครั่น

แต่บางคนไม่มีความอดทนจะฝึกความอดทนทำยังไงทำไมมันเจริญทำไมมากมากความอดทนมีประโยชน์ขันตินี่เป็นตบะอย่างยิ่งประโยชน์มันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีขันติเป็นขันแตกโอ้โทษของความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจนี่มีมากเผาเราลงนรกได้เข้าใจตรงนี้จะเป็นหลักความเจริญในหัวข้อธรรมะอะไรก็ตามที่เราต้องการทำให้มันเกิดขึ้นนะหลักแห่งความเสื่อมเอ้าที่ก็ต้องพูดไปด้วยกันแต่จะเรื่องทรัพย์สินสมบัติจะเสื่อมได้เนี่ยโอ้ไม่ยากอบายมุขนี่เป็นประตูแห่งอบายเลยเนี่ยอบายมุขมีอะไรบ้างมี6อย่างมันจะมาเทียบเคียงกันเลยกับความเจริญ6ประการเช่นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนชอบดูกาละเล่นเป็นนักเลงการพนันคบเพื่อนชั่วแล้วก็เกียจคร้านในการทำงานนี่ก็เป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมแห่งโภคสมบัติต่างๆหรือถ้าเอาเรื่องสมาธิความเสื่อมของสมาธิมีแน่นอนผู้ฟังการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่รู้ประมาณในการบริโภคการที่ไม่มีความเพียรขี้เกียจขี้คร้านนิวรณ์ทั้งหลายนี่เป็นความเสื่อมของสมาธิเลยหรือถ้าศีลใช่ไหมเสร็จเราก็เพื่อนชั่วนั่นจะเป็นความเสื่อมทีนี้พอเราฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมแล้วเราอย่าไปทำความเสื่อมเราให้ทำความเจริญอย่าไปทำความเสื่อมหมายถึงเราต้องรู้จักมันไงถ้าในครั้งแรกที่พูดถึงว่าไม่ฉลาดเนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าอะไรมันผิดเราก็เลยจะต้องไปได้อาจจะได้ทำสิ่งที่มันผิดไงที่มันจะไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเราจึงไม่รู้ไม่ได้ในสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องรู้จักหน้าตาของมันด้วยที่เพื่อว่าเวลาเราเจอแล้วเรารู้ว่าไอ้อันนี้มันไม่ดีเราจะได้ไม่ไปทำมันถ้าไม่รู้จักหน้าตามันบางทีเผลอไปทำพังเลยเหมือนกันต้องฉลาดในทั้งความเจริญฉลาดในทั้งความเสื่อมนี่คือ2ประการแรกที่จะให้เกิดความก้าวหน้าความสามารถความอาจที่จะพัฒนาได้อย่างที่3ฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายหมายถึงว่าต้องแก้ไขวิธีการอุบายคือวิธีการนะที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ของเราแน่นอนผู้ฟังหลักการพระพุทธเจ้าให้เรามาแล้วใช่ไหมให้พิจารณาตรงนี้

มันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหลักการของท่านเนี่ยให้ไว้เนี่ยมันข้ามช่วงเวลาได้อยู่แล้วเป็นอาการลิโกอยู่แล้วจะพระมหากษัตริย์จะยาจกคนขอทานจะชาวบ้านพ่อค้าขายของหรือว่าเด็กน้อยๆจะมาปฏิบัติเนี่ยก็หลักการเดียวกันเนี้ยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเช่นแต่สำหรับพระราชาจะเห็นโทษของกามจะมาเห็นประโยชน์ของปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารอย่างเงี้ยจุดที่จะมาพิจารณาก็จะต่างกับยาจกคนขอทานยาจกคนขอทานเห็นโทษของกามแบบหนึ่งพระราชามหากษัตริย์เห็นโทษของกามก็อีกแบบหนึ่งอุบายมันจึงไม่เหมือนกันแบบหนึ่งไม่เหมือนกันยังไงก็ถ้ายาจกคนขอทานเขาพิจารณาโทษของกามเช่นไปกินซาลาเปาถูกๆสักลูกหนึ่งอะกินเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเคี้ยวๆไปโอ้ยกัดโดนเม็ดทรายมันมีทรายปนอยู่ในเปลือกซาลาเปาโอ้โถปวดฟันมากเลยตัวจะเห็นตรงนี้เป็นโทษของกามตัวอย่างที่มีในชีวิตของเขาในขณะที่พระราชามหากษัตริย์คุณขึ้นรถโรสลอยเงี้ยเกิดเราเดินมามันเปื้อนฝุ่นนิดหนึ่งเหยียบลงบนพรมที่อยู่บนรถโอ้พรมเปื้อนนะพรมเปื้อนแล้วเนี่ยโอ้ของที่มันดีๆเนี่ยมันแปดเปื้อนไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นโทษของกามขึ้นมาก็พิจารณาคุณละแบบและอุบายเนี่ยมันจึงต้องให้เข้ากันกับสถานการณ์ของเราชาวนาเขาก็พิจารณาอีกแบบนะที่จะให้จิตมีปีติสุขขึ้นมาได้ทุกฟังลองคิดดูดิว่าคนเรามันจะมีอุบายให้ถูกเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันนะเราจะคิดว่าคนที่อยู่ใน first world country นี่ก็คือประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเงี้ยนะหรือไม่ต้องเอาประเทศอื่นเอาคนไทยนี่แหละคนไทยที่รวยๆมีเงินทองใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 40,000-50,000แต่พอ Wi-Fi มันช้าใช่ไหมหรือไม่เน็ตมันกากเนี่ยอารมณ์เสียในขณะที่ชาวบ้านบางทีโทรศัพท์นี่ไม่มีจะใช้เนี่ยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาอย่างนี้นะแต่ไอ้นี่มันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องละ 40,000-50,000 ทำไมเขาทุกข์อ่ะนั่นสิเขายังมีอุบายให้เขาทุกข์ที่ไม่เหมือนกันกับคนอื่นเลยในขณะที่ชาวบ้านธรรมดามีเงินน้อยๆใช้โทรศัพท์ธรรมดาก็มีความสุขได้แต่ก็เดินไปทุกเรื่องหวยออกมันไม่ตรงเบอร์ที่เขาซื้อไว้ในขณะที่คนร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหวยเขาไม่แคร์เลยหวยจะออกเบอร์อะไรเขาก็กินรวบอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนขายหวยขายหวยหวยออกไม่ตรงยิ่งมีความสุขไอ้คนซื้อหวยหวยออกไม่ตรงมีความทุกข์จริงๆคนขายเนี่ยทุกฝั่งเขากำไรทั้งออกเลขตรงออกเลขไม่ตรงอยู่แล้วกำลังตั้งแต่ต้นน้ำมาแล้วเรายังมีอุบายให้ทุกได้แตกต่างกัน

ในการพิจารณามันก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแล้วแต่คนเลยแบบเราต้องมีปัญญาในข้อนี้ที่ให้เห็นให้ได้นะประการที่4นี่คือการ

คือท่านผู้ฟังคงจะทราบอยู่ว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้เรียน3ประโยคใช่ไหมแล้วก็เรียนธรรมระดับประโยค4อยู่นี่ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านท่านผู้ฟังสอบไม่ผ่านมา2ปีแล้วปีที่3นี้ก็ยังสอบไม่

เรื่องการเรียนภาษาบาลีเนี่ยเท่าไหร่มันจึงไม่เจริญมันจึงไม่พัฒนาเรื่องคราวนี้จะขอแก้ไขตัวเองในการที่ว่าจะใส่ฉันทะเข้าไปในเรื่องการเรียนภาษาบาลีแล้วก็คิดว่าด้วยเหตุนี้จะทำให้ข้าพเจ้านั้นสามารถเจริญงอกงามในเรื่องภาษาของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งคนที่เขาสำเร็จมาทุกคนนะท่านผู้ฟังเขาทำอย่างนี้มาเลยคนที่เรียนได้ถึงปริญญา9ปริญญา18เรียนบาลีใหญ่เรียนอภิธรรมเขาต้องใส่ฉันทะไปทั้งนั้นคนที่จะพูดได้6ภาษา10ภาษาโอ้ไม่ต้องเขาแค่ไทยจีนอังกฤษอย่างนี้ก็พออะเผลอๆพูดฮิบรูด้วยเอ้าเขาก็ต้องใส่ฉันทะเข้าไปอย่างนั้นท่านผู้ฟังจะเข้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ต้องใส่ฉันทะเข้าไปอย่างนั้นถัดมาประการที่5คือต้องรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วอะไรที่เราได้บรรลุแล้วอย่าไปทำเสียท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะสำริดที่เขาขัดอย่างมันเลื่อมแล้วโทรอย่าไปตากฝนตากแดดมันจะหมองอย่าไปทำให้มันแปดเปื้อนเช่นบางคนไปฝึกปฏิบัติธรรมมา5วัน7วันเนี้ยจะได้สมาธิละโอ้ดีมากเลยจะทำไงอ่ะโอ้ย อยู่วัดในกินแต่ตำบักหุงกินแต่ข้าวเหนียวกินแต่ผักมากลับบ้านนี่ฉันจะฟาดเต็มที่เลยอ้าวมันเสื่อมนะต้องรักษาจะกินอร่อยๆได้แต่ต้อง

คบเพื่อนชั่วนี่มันจะรักษากุศลธรรมที่เราบรรลุแล้วไม่ได้คือเราฉลาดในความเสื่อมแล้วไงใช่ไหมล่ะเราก็ต้องรู้จักรักษาสิ่งที่มันจะดีอยู่แล้วอย่าให้ความเสื่อมนั้นมาแปดเปื้อนได้ถัดมาประการที่6คือการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อไอ้สิ่งที่เรามีดีๆอยู่แล้วยิ่งเอามาทำให้มันมากเลยอย่างคนที่ได้สมาธิมาแล้วนะถ้าไม่ทำต่อเนี่ยมันไม่เจริญคนที่ได้กล้ามเนื้อมาแล้วออกกำลัง

คุณมากินมั่วๆซั่วๆวนฉูกกลับมาเผลอๆหนักกว่าเก่าอีกโยโย่เอฟเฟกต์ก็ว่าเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอกว่าทำให้เราโยโย่กลับมามันก็ปากของเรานั่นแหละระเบียบวินัยของเรานั่นแหละคนที่มีระเบียบวินัยตัวฟังเป็นการแสดงถึงการที่เรารักตัวเองในที่นี้คือฉันทะละถ้าคุณมีฉันทะอันนี้คุณมีความพอใจรักตัวเองจะทำให้เราสามารถตั้งอยู่ในระเบียบวินัยได้ระเบียบวินัยแล้วเราก็รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วรักษาต่อไว้ไม่ให้มันแปดเปื้อนไปหรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนมันก็จะสามารถทำได้ทำได้นี่คือทำบ่อยๆนั่นเองสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟัง

สมาธิฉันทำตรงนี้ได้แล้วฉันจะก้าวหน้าต่อไปได้ไงฉันทำไม่เห็นได้เลยอยู่นี้มานานแล้วหรือฉันจิตสงบแล้วฉันจะไปไงต่อก็นี่แหละอย่างว่าไม่อาจไงล่ะเอาแล้วจะทำไงให้มันได้ล่ะก็ดีเหมือนกันล่ะจะสามารถจะอาจจะได้ในสิ่งที่ยังไม่บรรลุจะบรรลุขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่เห็นจะเห็นขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่รู้จะรู้ขึ้นมาได้อะไรที่ได้แล้วจะก้าวหน้าขึ้นต้องฉลาดผู้ฟังคำว่าฉลาดในที่นี้ก็คือรอบรู้เข้าใจฟังนี่แหละจะทำให้เราฉลาดแต่ไม่กังนะนี่ในเซตที่หนึ่งฉลาดใน

และทำกุศลธรรมที่ได้แล้วนั้นให้ต่อเนื่องนั่นเองนี่คือหัวข้อที่เรียกว่าพัฒนาธรรมในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิกรรมสูตรทำไมในเซตที่สองท่านผู้ฟังท่านใช้หัวข้อที่ชื่อว่าเวปุลธรรมหรือมหัตตสูตรเป็นพระสูตรถัดกันมาเลยเมื่อสักครู่นี่คือข้อที่79นี่คือข้อที่80โดยในคราวนี้ไม่ได้ตรัสแบบเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามแต่ว่าอธิบายแบบไปตรงๆเลยพูดถึงธรรมะ6ประการต่อไปนี้ที่ถ้าเมื่อเราประกอบแล้วมีแล้วในเวลาไม่นานท่านมาเน้นคำนี้ว่าไม่นานจะบรรลุถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ความเป็นใหญ่นี่ก็คือมหัตตะความไพบูลย์นี่คือเวปุละจึงเป็นชื่อของมหัตตสูตรหรือเวปุละธรรม6ประการมีอะไรบ้างโอ้ก็ก่อนนะทุกฟังถ้าบอกว่าเป็นผู้มากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้แสงสว่างคืออะไรทุกฟังแสงสว่างคือปัญญาไงปัญญาคือแสงสว่างเข้าใจไหมแต่นั้นแสงสว่างนี่คือต้องมีปัญญาข้อที่สองเป็นผู้มากด้วยความเพียรคำว่ามากนะทุกวังอย่าลืมคำนี้ข้อที่สามเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบปลื้มใจข้อที่สี่เป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีใช่ไหมเดี๋ยวจะมาอธิบายทำไมถึงใช้คำว่าสันตุถีคือไม่สันโดษข้อที่ห้านั้นคือเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งตุระสิ่งที่จะต้องทำธุระนี่คือภารกิจและข้อที่6นั้นคือความเพียรพยายามที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเราไล่ไปทีละข้อก่อนท่านผู้ฟังในข้อแรกที่บอกว่าเป็นผู้มากอย่าลืมคำนี้ดีมันจะสอดคล้องกันกับในข้อก่อนข้อก่อนนั้นใช้คำว่าฉลาดใน3ประการแรกฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายใช่มั้ยข้อ80เนี่ยเวปุลธรรมนี่ใช้คำว่าเป็นผู้ทำให้มากเป็นผู้มากในประการที่1คือมากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้คือปัญญาปัญญาในที่นี้เอามาจากคำว่าญาณปัญญาญาณคือความรู้ซึ่งญาณในที่นี้ต้องฟังเราก็ต้องแบบเรียนรู้แบบไปจำอ่านหนังสือสัญญาเนี่ยสัญญาก็เป็นญาณแบบหนึ่งเราเอาตาเราไปดูหนังสือไปอ่านความรู้จากอินเทอร์เน็ตรู้เนี่ยคือวิญญาณรู้มาแล้วเป็นสัญญาเออญาณแบบแรกก็ต้องเป็นสัญญานี่แหละเป็นวิญญาณนี่แหละแล้วมันถึงจะเกิดมาเป็นปัญญาญาณอภิญญาขึ้นมาได้ต้องมีสัญญาก่อนญาณจึงจะเกิดตามมาภายหลังญาณในที่นี้ก็คือแสงสว่างที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมันก็จะมีปัญญาอยู่หลายๆนัยยะทุกฟังเอานัยยะที่พูดมาเมื่อเซตที่1นี่คือแยกแยะส่วนไม่ดีกับส่วนดีใช่มั้ยนี่คือปัญญาที่1ละปัญญาแบบที่2นั่นคือปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายและปัญญาที่3นั่นก็คือที่จะเข้าใจสถานการณ์เป็นปัญญาที่เป็นความฉลาดแบบเรียนหนังสือเก่งอ่ะเช่นจำอะไรได้ดีเข้าใจอะไรได้ไวนี่ก็จะเป็นปัญญาแบบที่3ส่วนปัญญาแบบที่4นั่นคือพวก

าจจะฤทธิ์คือการห่อเหินเดินอากาศการรู้วาระจิตคนมันก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งในที่นี้เอาตั้งแต่ขั้นแรกนี่แหละไปเลยท่านผู้ฟังในการที่จะจำอะไรได้ที่แบบจะเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยต้องมากด้วยแสงสว่างอยู่ที่ว่าแสงสว่างคุณฉายไปได้ไกลไหมให้มันเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเติมขึ้นไปเติมขึ้นไปมันก็จะสว่างมากขึ้นเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาคือแสงสว่างนี้แต่มาประการที่สองนั้นคือเป็นผู้มากด้วยความเพียรโยคะพหุโลผู้ว่าด้วยความเพียรในการกระทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการทำจริงแน่แน่จริงไม่ได้ใช้คำว่าวิริยะนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าวิริยะมันจะมีนัยยะของความกล้าแต่ท่านใช้คำว่าโยคะถึงอยากจะพูดบาลีตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยมาแสดงเห็นว่าแปลว่าเพียรเหมือนกันวิริยะกับโยคะแต่ว่าวิริยะเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของแบบยังไม่ได้เคยทำเรายังแบบไม่กล้าไม่ลงมือเนี่ยต้องใช้ว่าวิริยะแต่พอมีวิริยะแล้วลงมือทำแล้วคุณจะทำให้มันแบบต่อเนื่องไหมโยคะนี่คือสิ่งมันเน้นในจุดที่ว่าลงมือทำแล้วคุณจะทำต่อไหมคุณจะให้เกิดแบบระเบียบวินัยมันต้องต่อเนื่องมันจะเน้นเรื่องของวินัยมากกว่าเรื่องของการลงมือทำจริงๆมันก็ลงมือทำมาแล้วนะแต่ลงมือทำในวิริยะมันจะเน้นเรื่องของความกล้าที่คุณจะคิกสตาร์ทขึ้นมาเริ่มลงมือได้แล้วแล้วโยคะนี่จะมาเน้นเรื่องวินัยว่าคุณทำต่อเนื่องได้ดีงามไหมให้เป็นผู้มากไปด้วยสิ่งนี้เพราะนั้นตรงนี้คือจึงเน้นเรื่องระเบียบวินัยมากๆเลยโยคะปหุโลก็ฉันทำแล้วแต่ทำแบบพอสาบานน้ำไม่ตายเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่ได้แต่เป็นจำนวนอีสานระวังพอสาบานน้ำไม่ตายคือทำแบบพ่อเยาะๆแยะๆเพื่อเวลาเขาถามแล้วก็จะได้บอกได้ว่าทำแล้วแต่ทำนิดนึงก็นี่ออกกำลังกายยังวันนี้ออกแล้วแต่ในใจพูดว่าก็นี่ไงกระดิกนิ้วโป้งไถขึ้นไถลงอยู่เนี่ยออกกำลังกายแล้วอ่ะโอ้ยจะไม่ขี้เกียจแล้วไม่เปลี่ยนไงต้องมีโยคะพหุโลมากด้วยการประกอบความเปลี่ยนถ้ามาในประการที่สามดูฟังเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบปลื้มใจตรงนี้ท่านใช้คำว่าเวทะมหุโลที่ข้าพเจ้าต้องมาพูดคำนี้ท่านฟังเพราะว่าในที่อื่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดในช่วงจิตวิเวกพูดถึงความพอใจสี่ประการพูดถึงศีลานุสติจาคานุสติต่างๆเนี่ยจะมีคำนี้อยู่ด้วยเวทะนี่คือความรู้สึกต่ออัตถะความรู้สึกต่อธรรมะไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคือเราต้องทำให้มันจนถึงจุดอะความรู้สึกเนี่ยคือจุดที่เราพอใจในสิ่งที่เราจะกำลังทำอยู่นี้พอใจนี่คือมีความเบิกบานใจมีความปลาบปลื้มใจเกิดขึ้นเอาการออกกำลังกายนี้เป็นตัวอย่างนี่จะเห็นได้ชัดเลยคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายทำไมอ่ะเหนื่อยโอ้โหจะเดินขึ้นตึกสี่ชั้นจะไปวิ่งไกลๆไหวที่ไหนขึ้นลิฟต์ละกันแล้วก็เดินแบบว่านั่งละกันนั่งรถเอาไม่ต้องเดินเพราะมันเหนื่อย

แบบพอเราออกกำลังกายแล้วรู้สึกดีกว่าไม่ออกนะนี่เราต้องทำให้ได้ถึงจุดนี้ฉันนั่งสมาธิดีกว่าฉันไม่นั่งนะแต่บุญบอกปวดหลังฉันออกกำลังกายดีกว่าฉันไม่ออกนะแต่บุญบอกเมื่อยฉันอ่านหนังสือดีกว่าฉันดู TikTok YouTube นะ

ก็ว่าอดทนนี่คือขันติอดทนเป็นคุณธรรมอันดีโอ้ยฉันจะไปอดทนแล้วฉันขันแตกแล้วก็นี่ไงว่าคุณทำถึงจุดที่จะให้เกิดความยินดีพอใจปลาบปลื้มภูมิใจในกุศลธรรมที่เรามีเราเป็นเราบอกเราต้องมีเมตตามีอุเบกขาเอ้ยแต่ขอไว้ในคนนี้ไว้คนนึงก็นี่ไงมันยังไม่ถึงจุดเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องทำให้ถึงจุดที่จะรู้ถึงความเบิกบานใจนี้เวทะตรงเนี้ยคือต้องได้คือทำให้มันถึงเราจะเจริญถ้าถึงจุดนั้นแล้วท่านผู้ฟังแม่คนชอบอ่านหนังสือมันจะดื่มด่ำไปในหนังสือที่อ่านคนชอบออกกำลังกายมันจะดื่มด่ำไปในการออกกำลังกายคนชอบนั่งสมาธิมันจะดื่มด่ำไปในสมาธินั้นปราบเริ่มดื่มด่ำในนี้คือจุดนี้ธรรมะประการที่4ท่านผู้ฟังเป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษนี่ตรงนี้ไม่สันโดษท่านใช้คำว่าอสันตุถีไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีไหมท่านพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดความสันโดษแต่ทำไมตรงนี้สอนให้ไม่สันโดษเหมือนพระพุทธเจ้าจะพูดแย้งแก่กันใช่ไหมในที่นี้จะมีคำอธิบายท่านผู้ฟังแม้ในตัวพระองค์เองตอนก

ไม่ใช่พอใจอยู่ด้วยกุศลธรรมแค่นี้แล้วก็พอแล้วตรงนี้มันจึงเอามาขยายความในข้อก่อนหน้านั้นเราจึงลองพูดด้วยกันที่บอกสร้างฉันทะใช่ไหมแล้วถ้าไม่สร้างฉันทะมันก็เลยจะไม่เจริญขึ้นท่านก็ต้องสร้างฉันทะฉันทะก็พอใจดิพอใจก็ดีแล้วนี่จบแล้วแต่เดี๋ยวพอใจแต่ไม่พอใจเพราะไม่สันโดษไงเอ้ายังไงกันแน่เนี่ยมันจึงมาไขความซึ่งกันและกันตัวไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ได้ว่าพอใจอยู่ว่าแค่นี้แล้วพอแล้วพอแล้วไม่ใช่พอใจนะความไม่พอใจไม่ใช่ว่าพอแค่นี้เออแต่ต้องก้าวหน้าต่อไปนี่คือความหมายของสิ่งนี้เราจะมาพอใจยินดีเอาแค่ตรงนี้ได้ชา1แล้วดีละสบายละโน ไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่า1ดีแล้วใช่ไหมสองสิถ้ามันยังมีดีกว่านี้เอาอีเออสามดีแล้วใช่ไหมถ้ามีสี่ต่อเอาด้วยสี่ดีแล้วใช่ไหมห้าต่อมีไหมก็เปลี่ยนสี่เปลี่ยนห้านี่แหละก็ขึ้นไปอีกอ่ะชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยก็ขึ้นไปอีกอ่ะต้องอย่าสันโดษในกุศลธรรมตรงนี้ท่านใจกับมาไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ท่านใช้คำนี้เลยว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้แต่จึงทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยทุกฟังมันคือจะเอาแต่ตัวบทเป็นชนะว่าอย่างนี้แล้วก็เลยจะต้องมาได้เถียงกันแล้วว่าเอางั้นให้สันโดษหรือไม่สันโดษกันแน่ทำไมไม่รู้จักอิ่มจักพอต้องรู้จักพอสิพอก็จะไปตีความว่าพอใจอีกเอาคนละเรื่องอีกสันทาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมสันตุทีก็อย่างหนึ่ง

ทำบิสเนสการทำธุรกิจเนี่ยก็เป็นภาระที่เราต้องไปทำคือถ้าเราไม่ถือว่าเป็นภาระนะอย่างเช่นว่าห้องมันสกปรกเออฉันไม่ใช่งานฉันหรอกก็ห้องเธอเองทำไมเธอจะไม่ทำก็เดี๋ยวยังไม่เป็นภาระตอนนี้มันยังไม่ค่อยสกปรกมากต้องรอสกปรกมากๆก่อนถึงจะค่อยเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นธุระที่จะต้องทำใช่ปะเราไม่ควรทอดธุระตรงนี้ไม่ควรแบบไม่แคร์ไม่สนใจแต่ว่าต้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นธุระของเรานะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบของตัวเรานะอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นฝึกนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นทำไมทอดธุระไม่ใส่ชั้นท่าไว้มันก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องเอามาธุระในเรื่องนี้ไงมันฉันไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าคุณต้องเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไหนอะไรก็ตามที่เราใส่ความรับผิดชอบลงไปเนี่ยเราจะเจริญไงในสิ่งที่เราจะทำให้เจริญขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเด็กเล่นเกมทำไมผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมโอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เล่นเกมก็มีเอาแต่ว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเล่นเกมน้อยกว่าเด็กใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่ไปทำอะไรไปทำธุระอย่างอื่นที่มันจะแบบเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยแต่เด็กเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยการเล่นเกมเป็นธุระ

ธุระบางอย่างท่านผู้ฟังมันก็มีประโยชน์น้อยธุระบางอย่างภารกิจบางอย่างก็มีประโยชน์มากเราจึงต้องดูที่ว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรถ้าเปรียบเทียบว่าเล่นเกมอาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็เลยทำเกมให้มันเป็นกีฬาขึ้นมามันจะได้มีประโยชน์เท่ากันเราก็มองคนละมุมก็มองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นธุระได้นั่นก็คือหลักการตรงนี้แหละเขาที่ว่าให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบให้เห็นว่าเป็นภารกิจในประการที่6ประการสุดท้ายของเซตที่2นี้ท่านผู้ฟังคือทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายข้อนี้หมายความว่าอะไรที่เราทำดีแล้วเนี่ยนะมันได้แบบประโยชน์ขึ้นมาแล้วทำยิ่งให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือในส่วนที่เราได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรักษาพัฒนาส่วนที่เราได้เปรียบอยู่อย่างเงี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนี่คือถ้าเราพูดถึงเกมในการแข่งขันระหว่างเช่นธุรกิจ2ธุรกิจ

ร้านอาหารร้านนี้เก่งเรื่องของข่าวอีกร้านอาหารร้านหนึ่งก็ขายของข่าวเหมือนกันแต่ว่าของข่าวเขาอ่อนกว่าร้านที่หนึ่งเราจะแข่งกันยังไงถ้าเราพยายามจะมาแข่งเรื่องของ

มีฐานลูกค้ามีอะไรต่างๆคนชอบนั่นนี่ร้านที่สองจะไปแข่งกับเขาตรงเรื่องเมนูเดียวกันข้าวปลากระเพราเนี่ยไม่ได้ร้านแรกนี่ต้องรักษาไว้ดีต้องเลยเก่งตรงไหนใช่ไหมไอ้ร้านที่สองเนี่ยไปดูจุดอ่อนของร้านแรกเขาเฮ้ยเขาเก่งเรื่องข้าวปลากระเพราแต่เขาอ่อนเรื่องของหวานเมนูของหวานมีอันเดียวเองแล้วก็เครื่องดื่มนี่ก็มีไม่มากไอ้ร้านที่สองนี่ก็เลยมาเอาจุดแข็งด้านที่เขาเป็นจุดอ่อนร้านที่สองนั่นก็เลยดังขึ้นมาบ้างขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันแต่มีเมนูของหวานมีเมนูเครื่องดื่มดีขึ้นมาก็พัฒนาในจุดที่แสดงให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาในความที่ว่ารู้จักทำความเพียรในกุศลธรรมหมายถึงจุดที่เรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือประการที่6ในเซตที่2เวปุรธรรมจะมีเรื่อง

ปรารภอดีตชาติของท่านพระสารีบุตรที่เป็นเด็กน้อยแล้วก็ถามถึงเรื่องของประโยชน์ประตูชัยที่จะให้เกิดในชีวิตของเรามีอะไรบ้างอันนี้ท่านก็กล่าวไว้เป็นคา

ที่นี้ก็คือหมายถึงมีสุขภาพดีอันที่สองมีศีลศีลในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแต่จะมาดูอีกในยะหนึ่งก็เป็นเรื่องของวินัยหรือแบบวินัยข้อที่สามมีพุทธานุมัติคำว่าพุทธานุมัตินี่ก็คือดูแบบอย่างแบบอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วคนที่เขาได้แล้วคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยนะเขามีแบบอย่างทำชีวิตเขามาอย่างไรคนที่เขาได้ชาหนึ่งสองสามสี่เขามีแบบอย่างเขาทำชีวิตเขามาอย่างไรเราดูตามแนวศึกษาวิถีชีวิตของเขาจะได้เป็นแบบอย่างตรงนี้ขึ้นมาในประการที่สามในประการที่สี่นั่นคือมีสุตตะหมายถึงมีการศึกษาเล่าเรียนความรู้เหล่านี้พัฒนาขึ้นมาสุตตะคือมาจากการฟังซึ่งหมายถึงก็ต้องมีการอัปเดตความรู้มีการพัฒนาสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องคอยฟังเราต้องคอยอัปเดตสิ่งต่างๆศึกษาหาความรู้เชี่ยวชาญทันต่อสถานการณ์และประการที่ห้านั้นคือมีธรรมานุวัตคือการงานโดยชอบธรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมะให้อยู่ในทํานองคลองธรรมคือถ้าสิ่งที่เราไปเรียนรู้ว่าแนวทางเป็นแบบอย่างให้มันร่ำรวยเนี่ยแล้วเกิดเราไปดูคนที่เขาทำผิดมาโกงมาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าใช้วิธีแบบใต้น้ำอย่างเงี้ยใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันไม่ชอบทำนี่นาก็ต้องมีธรรมานุวัตนี้ด้วยแต่ในประการที่หกคือความไม่ย่อท้อความไม่ถอยหลังความที่ว่าต้องมีจิตใจเข้มแข็ง

รายละเอียดของนิทานชาดกนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะนำมาเล่าละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานปรรณนาวันนี้จึงได้นำหัวข้อธรรมะที่จะให้เกิดความเจริญการพัฒนาความสามารถในการก้าวหน้าในทุกเรื่องของเราเลยไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเงินการงานเราสามารถนำหลักธรรมทั้ง3ชุดนี้ได้แก่พัตตาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการ2อย่างนี้มาในอังคุตรนิกายข้อติดกันและวัฒนมุขอีก6ประการถึงก็ได้นำมาเปรียบเทียบกับเรื่องของอบายมุข6อย่างด้วยเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้เปลี่ยนจากความรู้จำให้เป็นความรู้จริงเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะทำให้เราสามารถที่จะมีปัญญาตั้งอยู่ในความสุขภายในมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมมีความอดทนกล้าหาญมีความมั่นใจรอบคอบให้ชีวิตของเรานั้นเจริญก็ได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
0: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้าน

0: เป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทย Plus เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย Plusให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพาสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย Plus ยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
5: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก

0: ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะที่ติดตามเราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรข่าวยามเช้าพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้าไลฟ์กันแล้วนะคะน้องฟิลฟิลเดชรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีขุนากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้วันนี้วันหยุดนะพักกันมาได้วันพืชมงคลนะคะเราก็ลุ้นกันก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะปีนี้พระโคจะทานอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: อืมค่ะเดี๋ยวเราติดตาม
1: ค่ะสำหรับนะคะวันนี้13พฤษภาคม2569งานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569หรือวันพฤชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญให้แก่เกษตรกรไทยขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ได้ตั้งแต่นาฬิกา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผ่านทางช่องทางของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในส่วนของวิทยุกระจายเสียงนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะวันนี้สามารถติดตามรับชมพระราชพิธีได้นะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะเราก็จะได้ติดตามกันนะคะในหลังจากเคารพธงชาตินะคะสำหรับสวทของเราทุกคลื่นแล้วก็ทุกสถานีด้วยนะคะ6นาฬิกา10นาทีตามดูกันหน่อยเมื่อวานมีหลากหลายประเด็นจากการประชุมครม.แล้วก็มีความน่ารักของท่านนายกนะคะท่านรองนายกสุภจีด้วยนะสมบัติเป็นพ่อค้าร
1: ถพุ่มพวง
0: โอ้ยน่ารักเชียวแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะคะครม.ก็เดี๋ยวจะมีการประชุมนอกสถานที่ครม.สัญจรกันช่วง 8-9 มิถุนายนด้วยนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้นมาตามดูกันหน่อยแล้ววันนี้โอ้โหน้ำมันขึ้นราคา
1: น้ำมันขึ้น
0: 90สตางค์
1: เมื่อวานดิฉันก็มีแอปพลิเคชันของสถานีบริการน้ำมันเนี่ย2ทุ่มกว่าๆปึ้งขึ้นมาร
0: ีบเลย รีบเลย
1: ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่า คือรอบนี้ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าขับรถดีเซลนะคะก็คือ
0: ไม่กระทบเหรอดีเซลขึ้น80สตางค์นะ
1: ด้วยส่วนหนึ่ง
0: เบนซิน90สตางค์มีผลตั้งแต่ตีห้าเมื่อฟังอันนี้เฉพาะเขาแจ้งมาคือปตท.บางจาก
1: ใช่
0: สถานปั๊มอื่นล่ะ
1: และเมื่อวาน2ทุ่มกว่าก็เด้งมาก็คือวันนี้ส่งผลนะครับเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็คือน้ำมันขึ้นดีเซลขึ้น80สตางค์นะเบนซินกับโซฮอล์90สตางค์ต่อลิตรนะเมื่อวานก็สงสัยเหมือนกัน
0: ว่า
1: ทำไมทุกปั๊มเนี่ยน้ำมันรถเยอะหรือเกินตังหิดตะกิดในใจก็ไม่ได้เอ๊ะอะไรพอเข้าบ้านไปปุ๊บนะฮะอย่างที่บอก20นาฬิกากว่าๆนะฮะ2ทุ่มเกือบครึ่งเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: ก็แอปพลิเคชันก็เด้งขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าเป็นการผันผวนเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์แถบตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะระอุขึ้นมานิดๆนะคะก็ส่งผลทางด้านของราคาพลังงานไปทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปดูกันหน่อยเรื่องดินฟ้าอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุนะคะว่าทางภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนเนี่ยคลื่นก็จะสูงหน่อยนะคะมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มพี่น้องเกษตรกรก็เสริมความแข็งแรงของไม้ผลนะคะของสวนผลมงผลไม้ต่างๆไว้ด้วยนะคะเผื่ออาจจะได้รับความเสียหายนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็นอกจากนี้ คลื่นลมเนี่ยนะคะจะแรงหน่อยทะเลอันดามันคลื่นสูงนะ 2-3 เมตรยังไงบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ3เมตรประมาณตึกชั้นที่2เลยนะก็สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะพออากาศเป็นแบบนี้แล้วฝุ่น PM 2.5 ในไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่าฝนมันตกหลายที
1: ่
0: นะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวตรงนี้หน่อยเพราะวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยในช่วงของการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหลังมีการตรวจสอบค่ะพบว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทางทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายขอให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาที่จะดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สั่งการด้วยค่ะให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในวันนี้ค่ะ13พฤษภาคม2566วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่สวยนะคะและที่จังหวัดภูเก็ตท่านลงไปค่ะที่จะไปติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญโดยท่านย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของครม.เอมีมติเมื่อวานเห็นชอบหลายข้อหลายเรื่องเลยนะหลากหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือครม.เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569 โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่ 13-29 มิถุนายนนี้นะคะโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบในเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปติดตามตรวจราชการในกลุ่มทางจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการตรวจราชการที่สำคัญค่ะโดยมีทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเอาข่าวต่อไปใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงตัวหน่อยนะคะหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือว่าฟังอยู่ก็ตั้งใจดีๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้เฉพาะผู้มีสิทธิ์นะคะตามนโยบายลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบ69นี่แหละค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการเสนอนะคะมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีมติที่ครม.เนี่ยได้มีการรับทราบนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นประสานงานหลักเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในปี2026นะคะซึ่งโดยทางด้านของท่านโฆษกก็ระบุนะคะว่าครม.เนี่ยยังไม่มีการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณในเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: พอปรากฏว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปแบบนี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะเป็นการอนุมัติงบเนี่ยจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทหรือเปล่าเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องของการดำเนินงานเท่านั้นและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานสำหรับเรื่องนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีเป็นกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยครม.อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026นะคะท่านบอกว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะก็คือยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดโดยมติที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องการดำเนินงานและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026เท่านั้นซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยที่ต้องการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างทั่วถึงโดยทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านกล่าวว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติงบกลางเนี่ยจำนวน 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและย้ำค่ะว่าไม่มีการใช้งบกลางและไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% โดยแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงรายละเอียดต่อไปซึ่งหากสามารถดำเนินการให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนร่วมกันค่ะ
0: ค่ะเพราะมีทางหลายๆส่วนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีที่ผู้บริหารบอกไปว่าประชาชนจะต้องได้ชมฟรีนะคะจะเป็นการกดดันในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นหรือไม่ต้องตามดูกันนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาดูกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็เตรียมรอแล้วก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะเตรียมกันแล้วนั่นก็คือโครงการทั้งไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่ง plus ต่างๆนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอไทยช่วยไทย plus เตรียมแผนกู้เงิน 200,000 ล้านนะคะเข้าครม.สัปดาห์หน้าย้ำกรอบเวลาลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ต่อครม.ค่ะโดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาครม.คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: 12พฤษภาคม2569แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปนะคะเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนท่านรองนายกนะคะบอกเพิ่มเติมว่าการเตรียมเสนอนะคะสำหรับเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plus ให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อนหนี้โดยโครงการดังกล่าวค่ะก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักซึ่งก็ได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะ2เป็นระยะเวลา2ระยะนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเดี๋ยวครม.อังคารหน้ารอติดตาม
1: เพราะว่ามีหลายประเด็นในเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะยังไงต้องลงพร้อมกันไหมแล้วคนที่ได้คนละครึ่งเดิมก่อนหน้านี้ใครที่เคยเข้าร่วมเฟรด1 2 3อะไรพวกนี้มาก็คือไปกดยืนยันที่แบรนเนอร์ที่แอปเป่าตังก็คือมีหลายอย่างเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเดี๋ยวดูกันต่อไป
0: ใช่และประเด็นสำคัญคือเรื่องของการพรก.กู้เงิน
1: ะ
0: นะคะรัฐบาลก็ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าเพื่อในส่วนของกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะพอย้อนกลับไปดูแล้วในส่วนของรัฐบาลหลากหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกู้เงินนะคะอย่างรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยปี2541ก็มีวงเงินรวมที่กู้นะคะช่วงนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณนะคะอยู่ในช่วงเลขกลมๆก็คือ800ล้านบาทนะคะกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนั้นวงเงิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีกู้เพื่อในส่วนของเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินด้วยวงเงิน300ล้านบาทตอนนั้น800ล้านนะปี41วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะต่อมาค่ะปี2545ช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรนะคะวงเงินรวม 7.8 แสนล้านบาทอันนั้นคือต่อเนื่องกันเลยนะปี41ถึง45เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งระยะที่2ตอนนั้น 7.8 แสนล้านบาทเนี่ยกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ2ค่ะถัดมาปี2552นะคะวงเงินกู้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะคะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สินเชื่อด้อยคุณภาพกู้เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตอนนั้นนะซึ่งก็วงเงิน 400,000 ล้านบาทถัดมาค่ะในปี2555รัฐบาลท่านทักษิณขออภัยค่ะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นวงเงินรวม 3.500 ล้านบาทช่วงนั้นคือจำได้ไหมปี54
1: ค่ะ
0: มหาอุทกภัยนะคะปี54ท่านก็กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 3.500 ล้านบาทต่อมาปี2563ค่ะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวงเงินรวมที่กู้ตอนนั้น 1.5 ล้านล้านบาทช่วงนั้นคือโอ้โหวิกฤตอย่างหนักเลย
1: ค
0: ือวิกฤตโควิด-19 นะคะก็มาเพื่อการเยียวยาผลกระทบโควิดนะคะช่วงนั้นวงเงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็ยังมีการรับมือกับกระบวนการในส่วนของการระบาดระลอกใหม่ด้วยนะคะวงเงิน 500,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็อยู่ในวงเงินทั้งหมดรวมตอนนั้นนะคะปี2563รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ 1.5 ล้านล้านบาทและก็ล่าสุดปีนี้นะคะปี2569รัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่วงเงินรวม 400,000 ล้านบาทในส่วนของวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งก็เตรียมไว้2ส่วนก็คือบรรเทาผลกระทบประชาชนวงเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทรวมเป็น 400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่เรา2คนได้เกริ่นกันเมื่อตอนช่วงต้นรายการของข่าวยามเช้า
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีสุธรพันธ์เนี่ยก็เรียกว่า
0: ป็นโปรโมทนะ
1: โปรโมทเป็นพ่อค้านะพ่อค้าจำเป็นแม่ค้าจำเป็นรถพุ่มพวง
0: แล้วพ่อพวงเนี่ยปกติก็จะมีพ่วงข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านสุภเจริญท่านก็นั่งซ้อนข้างหลังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยใส่เสื้อกั๊กสีขาวไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะแล้วก็อารมณ์น้อยขับไปโอ้ผู้สื่อข่าวนักข่าวก็ตามไปเลย
1: เพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็คือมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หน้าอำเภอทุกวันศุกร์ก็คือตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการให้เข้าถึงให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นหน้าอำเภอเนี่ยกลัวไม่ถึงนะเพราะว่าก็ต้องลงไปเลยรถพุ่มพวงเนี่ยถึงแน่นอน
0: รถพุ่มพวงเนี่ยสะดวกมากเลยคือเมื่อวานที่โปรโมทมีทั้งรถยนต์รถพุ่มพวงคือรถมอเตอร์ไซค์ที่พ่วงข้างใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกมีจักรยานด้วยใช่ไหมปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขายอะไรบ้างนายกขายอะไรบ้าง มาเป็นเพลงเลยนะคะแล้วพอฟังดูแต่ละอำเภอเนี่ยเพลงพุ่มพวงก็คือมีเพลงนัดพบหน้าอำเภอ
1: นะความรักเจ้าค้าอยู่ก็มาที่หน้าอำเภอ
0: ค่ะทีนี้ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารอะไรนะสินค้าอาหารเจ้าค้ามาเจอกันที่หน้าอำเภอก็เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของในห้องครัวเราเลยเนา
1: ะ
0: น้ำมันพืชน้ำปลาซอสอะไรอีกหลากหลายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะคืองานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็เตรียมการเป็นอย่างดีมากโดยท่านรองนายกสุภจีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำคัญก็คือในเรื่องของราคาสินค้าจะมียังไงจะตรึงราคาอะไรอีกไหม
1: ท่านบอกนะว่าในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้กรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าอาหารตามสั่งมีการปรับตัวสูงขึ้นจนต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ท่านได้บอกนะคะว่าตอนนี้เร่งที่จะบริหารจัดการเพื่อลดราคาค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนก็คือมุ่งไปที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆหลักๆเลยวัตถุดิบของอาหารตามสั่งแน่นอนน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆน้ำตาลไข่ข้าวสารตรงนี้ท่านบอกว่าจะช่วยผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ว่าการอำเภอรวมถึงรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ก็มีการโปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อยและการที่จะกระจายราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยนะคะให้ตรึงราคาเรื่องของราคาอาหารที่ปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้สำหรับข้อสังเกตกรณีหากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงนักข่าวก็ถามท่านแต่ว่าราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลงนะตอนนี้ท่านนางสาวสุภจีสุธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์ขออภัยนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ท่านจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสินค้าราคาทางเลือกที่ประหยัดและเข้าถึงสำหรับพี่น้องประชาชนได้ในระยะที่ยาวค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับแล้วนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1ใน5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทครับ ซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นิลพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูมโอโมดะแอนด์เจคูสาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ 1. ชำรุด 2. ลอยแพและ 3. ราคาดิ่ง 3. ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ 1. ชำรุด 2. ลอยแพ 3. ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายตนเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเลยครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA WLTP NEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complain Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ ocpb.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: อ ษณานี่ไหม
9: กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลายท่านทักทายมานะคะมีบางท่านบอกว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยเรียกบัตรคนรวยไม่ได้บัตรคนจน
1: บัตรอะไรนะบัตรคนรวย
0: บัตรคนรวยเราต้องเปลี่ยนไปบัตรคนรวยตามนะพี่สุริยาค่ะบอกว่าติดตามที่กำแพงเพชรฝนตกเมื่อวานแรงกว่าทุกครั้งเลยค่ะส่วนที่ปทุมธานีป้าออนก็บอกว่าตอนสักตีห้ากว่าเนี่ยฝนตกเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะวันนี้หลายท่านหลายที่ติดตามพ่ออ่อนจันทร์ก็เขื่อนที่อุบลรัตน์เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ฉลาดบอกว่ามาดีเจทั้งสองทานข้าวเช้ากันครับผมมีบัตรรายการแห่งรัฐอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมมีแฟนตัวยงหลายท่านติดตามแล้วก็แจ้งมาที่แม่ริมเชียงใหม่วันนี้23องศาค่ะพี่โสพลรายงานมานะคะเช้านี้แดดดีแจ่มแจ๋วเลยค่ะพี่ทิพวรรณอยู่ที่ชัยนาทนะคะบอกมาพี่พรพนาพี่หลายๆท่านบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยผู้ใหญ่ทาวอนนะคะก็ทักทายมาว่าหอกระจายข่าวเสียงดังฟังดีคุณเพ็ญทิชาลำพูนอากาศเย็นสบายเจ้าส่วนนครสวรรค์26องศาจากพี่ไก่เกษยองอำเภอแสวงหา27องศาค่ะที่อ่างทองคุณนาฏอนงบอกว่าอากาศโปร่งค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้เราก็เลยอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันหลากหลายสัญญาณเสียงชัดเจนครับเนี่ยติดตามข่าวยามเช้าทุกวันเลยเมื่อวานฝนตกตอนนี้อากาศไม่ร้อน26องศาที่อำเภอเมืองราชบุรีครับผมพี่สุเทพนะคะส่วนเมื่อวานนี้ฝนลงเม็ดเล็กน้อยครับที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษผู้ใหญ่ถาวรรายงานส่งตรงมาจากที่โน่นพี่น้องชาวบ้านบอกว่าเนี่ยที่อำเภอปรางกู่ศรีสะเกษเนี่ยจัดทุกวันศุกร์เลย
1: ค่ะ
0: ที่อะไรนะที่คุณชยานพูดอ่ะสินค้าราคาถูกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่น้องชาวบ้านไปใช้บริการพอสมควรเลยครับคุณแอล
1: ทุกวันศุกร์นะแล้วก็อย่าลืมนะ15นี้มีนัดพบกันที่หน้าอำเภอเช่นเคย ข่าววันศุกร์ที่15นี
0: ้ค่ะแล้วก็ตีคอนร้องข่าวชัดเจนดีครับจันทบุรีฝนตกชุ่มฉ่ำเลยอากาศเย็นสบายนะคะขอบคุณมากเลยหลากหลายที่ที่ฉะเชิงเทราบ้านโพแดดจัด27องศาอบอุ่นดีครับจากน้องประสิทธิชัยพี่สมยศบอกมาบตาพุดครับสัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีขอเชิญไปเที่ยวระยองตลาดผลไม้ตะพงตอนนี้ผลไม้เยอะเลย
1: ค่ะแน่นอนมีทุเรียนแน่นอน
0: ค่ะค่ะอ่ะเราก็อ่านคอมเมนต์กันหลากหลายที่ขอบคุณมากๆเลยก็เชิญชวนกันนะคะหลากหลายท่านที่ติดตามวันนี้พระโคจะทานอะไรครับคุณพงษ์นเรศ
1: ค่ะอาจติดตามรับฟังนะคะหลังเคารพธงชาติ8:02 นโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ไปติดตาม
0: กันนะคะ
1: ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยน
0: ะครับ
1: พี่น้อยเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีนายหมิงเฉินซันนะผู้ที่ดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เจรรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยค่ะถึงความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามร้ายแรงต้องบอกว่าทั้งระเบิด C4 ปืน M16 นะฮะแล้วก็รวมถึงระเบิดสังหารโดยไม่รับอนุญาต
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่นั้นมีเงินหมุนเวียนด้วยประมาณรวมกว่า10ล้านบาท
1: ค่ะตอนนี้หลังจากการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางดิจิทัลคือพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีประวัติแชทเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธรวมถึงเริ่มสะสมอาวุธเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยมีเหตุจูงใจสำคัญก็คือมาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมส่วนคำกล่าวอ้างเรื่องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้นท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การนะคะแต่เจ้าที่จะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบนะครับว่าอย่างที่พี่น้องได้บอกไปพบเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทนะคะและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาด้วยโดยจะเร่งขยายผลตรวจสอบบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องและกับผู้ต้องหาแล้วหลังจากนี้จะไปตรวจสอบด้วยว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงเชื่อมโยงกับธุรกิจและการสมรสด้วยนะคะอาจจะนี้จากการตรวจสอบยังพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้าไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้พาสปอร์ตจีนและกัมพูชาและพร้อมถือวีซ่าด้วยนะคะวีซ่าก็คือวีซ่าที่เป็นวีซ่าพิเศษ นะในการเข้ามายังประเทศไทยและมีสิทธิ์ในการอยู่ในเกาหลีใต้ได้ระยะยาวด้วยเช่นการรวมถึงถือบัตรสีชมพูของไทยขณะนี้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด6รายด้วยกันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืน ก็คือปืนกล็อกนี่แหละนะฮะโดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งที่มาแม้มีความพยายามที่จะลบหมายเลขประจำปืนหรือว่าอำพรางก็ตามนะครับท่านบอกว่าก็จะติดตามคดีทั้งหมดให้เป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและโปร่งใสและจะไม่ด่วนสรุปคดีนี้แต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะท่านนายกก็บอกว่าคดีนี้สาวถึงใครเกี่ยวข้องยังไงขยายผลคดีไปถึงใครเอาผิดหมดนะคะแล้วก็ย้ำว่าไทยเรายังปลอดภัยนะสำหรับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันค่ะนะคะฝากกันไว้นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรา2คนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรด